0: ดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
1: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่เล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
2: เหตุการณ์ที่คุณต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตยังไม่สามารถที่จะให้กับปคร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับพนักงานขับรถจำเป็นที่ต้องจอดที่ขอบถนนครับแต่ต้องมาดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
4: ด้านนายเอกนิติธรรมกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4 ทีได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจนTransition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม

0: ็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
1: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
3: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30 ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่ง plus คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และGMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยโคฟ้า
5: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทางสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: สงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจการพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
9: นายซูฮาอิลมูฮัมเมดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไป ทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่มโอเปกถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
2: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
9: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Main World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางชุนฮาน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยัตสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแล
4: รักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
11: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย185ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านาย
4: คนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมนในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมนให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไหน AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
18: คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีน

ก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์

กไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆล้นนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลก

างส่วนเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัว

ังขันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆตัวโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้น

บวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์

0: แล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งที่ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานั้น
4: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
3: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: ิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ผมจะยงราชานุนปฏิพุทธชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมสีกลางและก็ดิพุทธเชษฐิการกรมกรุงการพอถึงการจัดให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแฝงหรือต้องการจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องท้ายบุญพนิษฐ์ท้ายอำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบุญเลยถ้ามีเรื่องสินบุญเข้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยทั้งพวกมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
0: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะจังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเต็มระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
3: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบุรีรัตน์นะครับกรมชลประทานลำปางเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำอันดับที่หนึ่งก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมแปลงสูงวันน้ำเตรียมแปลงกบก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำฉี่ของเรานี่แหละครับได้รับการสูงวันน้ำจากเขื่อนลำปาและเขื่อนบุญรัตน์นะครับในการทุกกิจกรรม
2: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไม่ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
4: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณ ย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
6: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังเป็นสภาพพื้นที่ลกชันลกเป็นป่าลกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับจากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังนี้ครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าพบหลักฐานฐานรูปเคารพฐานสุวรรณึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ประมาณสัก 1,000-1,100 ปีมาแล้วนะครับ
5: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

0: ้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการหนึ่งใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
3: วันนี้เราก็นอกจากเรียนหนังสือแล้วนะครับเราอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ความกระหวานที่มีอยู่เนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
2: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 น.ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมฆทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
4: ก็บางครั้งผมอยากกลับบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่นะแต่มันเป็นแรงผลักดันครับเพราะตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมบ้างครับเพื่อนักกีฬาผมเองครับแล้วก็ความต้องการของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
2: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิตคาดนารายงาน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 น.เป็นต้นไปณห้อง

0: สต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สิ่งออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
2: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043 754 412 754 333

0: 1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่าชมคือชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลา

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคตแต่สู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไปแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้

0: เสียงที่ไม่หยดเดียว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑานาถรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้อง

0: การการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุปาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอปาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชาณันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
2: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่าเชิญคือชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาด

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

แล้วเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันศูนย์สองศาสนาเฮากะเกิงหูซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสินายกัน

เชิญได้ธาตุพนมเถิกเลิบมั่งอาธรรมครอบพองมือศาสนาพระโคดมกระหุ่งเครื่องจวนสิสูงแสงต่อลาวไทยเฮาอ้ายโน่งบ่ปองดองหักแกนกันแลมีแต่ความถอยห้ายกวนกุ้ม

ข้าพนมสูงตระหง่านเสียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าวิสุวรรณเสวยอันพระมหากษัตราธิราชาผู้ทรงทำอันประเสริฐได้น้อมนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามยิ่งนักประดับประดาด้วยผ้าสมกยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพานและภาพหมู่หกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลตื้อเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมุนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตของสองฝากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญในราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเดือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟากฝั่งโขงแสงดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุตรซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งของยามใดลูกหลานที่สองฝั่งหักแผงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝากฝั่งโขงนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้าคงร้าวรานคืนขมระทมใจเป็นยิ่งนักลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฝากฝั่งโขงอย่างห่วงใย

พนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกป่วยไม้คณะจักรสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนฮู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งงานเรียบลำ

ีโคตรบูรณ์ได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตรบูรได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกขานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบูรณ์มีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติมีระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบูรณ์ซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินไซเรนวงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากได้อยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูรณ์แต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขามีบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี่ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่พี้มาเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพะบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพะบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองสวาลวัฒน์มหานค

าณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าฟูนั่นไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าฟูนั่นหรือฟูนานนั้นคือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ลงรุ่งลงรอยกับตำนานในโบราณคดีที่ได้

ในสมัยโบราณประมาณพ.ศ.600ชนชาติทวาชาวภูเขาอันมาจากภูเขาแดนลาวใต้ลาวมุ่ง

พวกที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาทีหลังก็ขยายลงไปถึงทุ่งเจ้าพระยาที่มาล้ำสุดก็เลื่อยลงไปจนถึง

็นขุนหลวงเป็นบรมเทวะมีฉันเก้าฉันเป็นเครื่องหมายเรียกว่าสเวตสักพัชจมรแต่เป็นมหาราชปกครองดินแดนส่วนภูมิทั้งสิ้นบางคราวรัฐต่างๆได้ตั้งตัวเป็นเอกราชมีเจ้าผู้ปกครองแต่แยกกันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากมายตามที่พวกจีนได้บันทึกไว้แต่แยกกันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ได้

สีโคตบูลหรือโยสูนันหรือพนมนันได้เจริญรุ่งเรืองไปยาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมหรือสูนันหรือสีโคตบูลได้เจริญที่ขีดสุดจนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสเรนบงพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกองพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์ไซเรนบงได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์พื้นเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังได้สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะเมืองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหมายความว่าองค์แรกที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนพันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองคือภาคกลาง

ขุนพันวังสวรรคตขุนพันพานไปยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันพานจนกระทั่งพ.ศ.ประมาณ 1,100 จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตามพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันพานได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพระนางลาวีพวกพ้องนางนาพระยานาเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนม3 ปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงพนมขุนฟันมันรอบปลงพระชนขุนพันพานซึ่งเป็นรัตทายาทของขุนพันวังยังราชสมบัติกรุงพนมได้และเปลี่ยนวงไปเมื่อขุนพลฟันมันเป็นกบฏปลงพระชนขุนพันพานแล้วความทราบไปถึงขุนพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงจุนหลินส่วนภูมิที่ลุ่มเจ้าพระยากรุงของสายเรนบงทั้งสองกรุงก็ไม่ยอมขึ้นต่อฝนกบฏพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพานกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จรัฐกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสุวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่ง

็นสีโคตรตะบูนที่จะเริงรุ่งเรืองที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรพนมหรือสีโคตรตะบูนนั้นอาณาจักรปักใต้พันผ่านฝันฝานเสียโทก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าสีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองครึ่งของกรุงพนมของสีโคตรตะบูนแต่บัดนี้

และเป็นหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าศรีวิชัยเมื่อพระเจ้าพันมันได้พยายามที่จะฝ่าพุ่งน้ำตาปรีและลุ่มเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องขนอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพาลได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจำหลานชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันพาลนี้จะมาขึ้นกับพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งเพราะความไม่เชื่อมแขทั้งหลายอาณาจักรพนมภาคสองก็ได้ร่มขึ้นอีก

ของชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมินี้แต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิงคือชี้ตามข้อความในจารึกของพระเจ้าปิตกทรสมัยพ.ศ. 2000เศษมีหนังสือตำนานมูลตาตนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยังท่านระบุว่าพระโสนะและพระอุตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สวนภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนะและอุตระที่ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาทางสวนภูมิตอนใต้ไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มาที่ผ่านไว้ที่สวนภูมินี้คือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงทวาราวดีของพระรามประมาณพ.ศ. 1100ตามความรู้ของพิสุทธิ์ไทยสมัยพ.ศ. 2000สวนภูมิคือที่อู่ทองหนังสือกลเล่นโคสนิสของปอนวิชลีหน้าที่116และ117ได้คัดเลือกเอาเรื่องจิมลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่าจิมลินอยู่พ้นยูนันไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอางาที่มีทางที่ตะวันตกของฟูนั้นบนด้านหนึ่งของอ่าวจิมลินกรุงฟูนั้นในสมัยพ.ศ. 600ถึง900มีทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกคือแม่น้ำมูลนี้เองมีสมัยฟูนั้นมีทูตไปกรุงจีนค้ากับเรือแตกที่จามป่าคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนั้นได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาเมื่อเรือแตกทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตรตะบูนได้

ู่เร็วๆนี้ดร.ยังวัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานในเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนันในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ. 2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนันอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองก่อนก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณกับพระอุตรมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงกิมลินมีอู่ทองเป็นราชธานีที่อู่ทองอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500กษัตริย์ไสเลนบงพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงพระวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ.1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมสีโคตรบูรสองฝ้าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือสีโคตรบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ผูกเพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ในภูกำพาณแดนถิ่นนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเรานี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำร่อเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนถิ่นนี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนากระตาธิการจะมาอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาตาณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละฟูนันหรือพนมจึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันไม่หากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

ามักจะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณอุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าเมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้นสาเหตุเนื่องมาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสุขว่าผู้พระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชาวมลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผา

คำกล่าวที่ว่าพระศาสดาได้เสด็จมาอย่างสุวรรณภูมิสีโคตบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุกนิบาตอจินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจตารีมานิภิกขเวอจินตยานินักจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมมาทัสสะวิคาตสภาคีอัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตยสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใสจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกตมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยนะจินเตตัพโภชายิสสะภิกขเวชานะวิสโยกัมมวิปากโกภิกขเวอจินเตโยนะจินเตตัพโภโลกจินตาภิกขเวอจินเตยะนะจินเตตภายังจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตตภาคีอัตตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลกสี่อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้สามัญสำนึก common sense ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าผู้สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดาได้เสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนมูลเทพพระเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดเวลา 1,000 ปีเพื่อโปรดพุทธมารดาตอบแทนพระคุณนี้จะบนสวงสวรรค์พระศาสดายังไปได้ฉะไหนล่ะแค่สวรรณภูมิสีโคตรตะบูนแผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้พระองค์จะมาไม่ได้แล้วฝากไว้เป็นอจินไตยสำหรับนักวิชาการ

าพนมตั้งจันเทินน้ำสองหลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกายโยเยินยังสายพัวพันแฝงเสื้อเกื้อเดี่ยวบรุษหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจอันนอกเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่ราบสูงของเมืองอีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าเป็นดินแดนที่มนุษย์อีสานได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วยาวนานในอดีตนู้นที่อื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมินี้เพราะเหตุนั้นแหละอีสานจึงมีวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเองตลอดทั้งหนังสือวรรณกรรมต่างๆเมื่อประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างการนับถือมูบูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็นintellectual religion ก็เลิกสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งทางสติปัญญาก็ยังคงนับถือผีฟ้าผีแถมผีไทยผสมกลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธุราริยันศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศลาวสองฝากฝั่งอันมีนามว่าสีโคตรบุญนั้นจึงได้มีประเพณีในทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าฮีด12ของ14ฮีดนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนส่วนคลอง14นั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตชีวิตของชุมชนชาวอีสานมีการเริ่มพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบชีวิตและระเบียบสังคมเริ่มตั้งแต่ในท้องเราจึงเห็นได้เรื่องคลอง14เริ่มพัฒนาชีวิตตั้งแต่ผัวเมียเริ่มแต่งงานไปควรจะมีจารีตมีคลองคำว่าคลองนั้นก็คือคันลองของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอรุ่งใช้หอรกุ้งจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็นtraditional เป็น custom เป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิตด้วยที่12ของ14นั่นเอง

เธอว่าวรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วใสชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันอันสูงส่งมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราคงจะได้พบว่าหนังสือผูกหนังสือใบลาซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงนั้นตรงกับชีวประวัตินิทานชาดกของพระบ้านห้าร้อยชาเป็นวรรณคดีห้าร้อยผืนชาดกพระเจ้าห้าสิบชาก็มีห้าสิบผืนนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสินชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้าห้าสิบชาชาดกพระเจ้าสิบชาก็มีสิบ

ปลูกยางชาวอีสานมีวรรณคดีที่เป็นเอกสารมากมายไม่แพ้ที่ไหนในโลกแล้วนอกจากนั้นยังมีชาที่เป็นตัวอักษรที่เป็นเอกคือหนังสือตัวธรรม

ข้ามาฝนหนึ่งรถแห่งพระธรรมมาลอยเป็นน้ำหยดทางธรรมชาติสวยงามที่แสนที่เป็นข้าวสดสายเลือดของชาวอีสานจนถึงขนาดที่ว่าซึ่งสะจมซึ่งที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยไม่มีนิสัยซึ่งสัตว์

0: 紫天白云蓝天蓝色，
1: 带了那么多的
0: 金子龙哦，我的眼睛
1: 好胆
0: และขาวผู้อันเป็นเรื่องทั่วยอมให้กลายเป็นสังคมที่เน่าเฟะ

送，红色水灯塔洒的南正马那头马当在庄我真的看不见你后世我为你来为何圣华一孔你怕จะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ๆตัวเปิงบ้านเปิงเมืองนี่ที่12คลอง14นี้ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไว้คล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

ี่เป็นคำย่อของคำว่าการีเพราะอีสานใช้หอนกฮูกแทนรอเรือที่12ก็คือการีที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละเดือนตรงกับทางภาคกลางว่าประเพณีเดือน12เดือนนั่นเองในสมัยโบราณเขาถือเอาเดือนอ้าเป็นการเริ่มต้นเตรียมหรือเดือนเกียงแล้ววนไปจนถึงเดือน12เป็นเดือนที่จะมีคำกล่าวสองว่าฝั่งโขงดังกึกก้องให้เราได้ยินว่า

มันสิถูกยากข้างเคินขาดแรงงานบ่ฮอนลืมสินธรรมสิพำเพียรหักษาไว้บ่ฮอนไล่ลาถิ่มคงธรรมฮีดเก่าของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนเหมือนจะจวมและแล้งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาควรดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีสามัคคีหยุดไว้บ่ไหลถิ่ม

นี่คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานแม้จะทุกข์ยากลำบากยากจนแสนเข็ญแค่ไหนก็ตาม

ั้งมือเดินเจียงเขากายม้าแถมทายจงสั่งข้าเจ้าข้าเตรียมเขาอยู่กำเข้ามาพากันเขาทำบุญตักบาปปาเลวาดซอยนึ่งสู่

ซกระดูเดือนอ้ายเอาเข่ามาห่วงโฮมกันเอิ้นว่าบุญฟูล้านเรียกว่าบุญพะท้ายเขาโซกเดือนสามมาห่มเต้าเอาบุญปั้นเขาจีโซกเดือนสี่มาหอดแล้วพากันเต้าแต่งทาง

เดือนอ้างเป็นระยะอากาศหนาวชาวบ้านจะจัดสถานที่แล้วนิมนต์พระสงฆ์เข้ากรรมการเข้ากรรมของพระนั้นคือการเข้าโยกประพฤติวัดโดยเคร่งครัดชั่วระยะหนึ่งมีป่าหรือป่าช้าการอยู่กรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าปริวาสกรรมเพื่อชำระจิตใจที่มัวหมองปลดปลื้มอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งเป็นอาบัติหนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกฝ่ายชาวบ้านก็ถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระอย่างน้อยต้อง20รูปมีสติวักขึ้นไปจึงจะจัดปริวาสกรรมได้ก็ถือโอกาสที่พระมากมากนี้ได้ทำบุญสุนทรธานหรือเรียกว่าเดือนเจียงหลังจากนั้นพอถึงเดือนยี่ทำบุญคูณลานเก็บข้าวเกี่ยวปลาเข้ามารวมกันในลานมูดเป็นกองทำสมุนเจดีนิมนต์พระขึ้นไปสวดไปฉันเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านงัวควายด้วยพ่อเมื่อเดินยี่ได้ล่ำหลวงมาถึงให้พากันหาฟืนสุคนห่มไว้เดินสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจีข้าวจีบะใส่น้ำอ้อยถั่วน้อยเซ็ตน้ำตาถึงเมื่อเดินสามได้จงพากันทำข้าวจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้งัวบุญเดินสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจีเดินสี่ค่อยตัวน้อยเทศมาทีคำว่าเจ้าหัวนั้นก็หมายถึงพระพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพูดเร็วเข้าก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวตัวน้อยก็คือสามเณรน้อยที่น่ารักชาวบ้านมีความเคารพเท่าๆกันกับพระแต่เนื่องจากตัวอย่างน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอเร็วเข้าก็เหลือเพียงจั่วน้อยเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจีเดือนสี่ค่อยจั่วน้อยเทศมาทีเมื่อถึงฤดูเดือนสี่แล้วเราจะเอาบุญพระเวสสันดรกันยิ่งใหญ่นะทุกหมู่บ้านเป็นประเพณีชาวอีสานเอาบุญนี้ทำบุญทำทานกันยกใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหมู่บ้านมารวมกันชาวบ้านปลูกปลำเรียกว่าผามหรือว่าปลูกเพื่อให้ชาวบ้านอื่นไก่ได้มาพักและก็เลี้ยงข้าวฝากให้อิ่มหนำเป็นการสีสละอย่างยิ่งใหญ่นี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานถึงฤดูเดือนห้าปีใหม่ประจำปีให้พากันทำบุญปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักกุณาพ่อมในกงให้ปลดปล่อยเดือนหาพ่อยบุญนี้จังคอยส่องไอ้น้องเอ๋ยเดือนห้าบุญปีใหม่เรียกว่าวันหนาวหนาวมาจากภาษาบาลีวันนวะแปลว่าใหม่เพราะถึงว่าเดือนห้าเป็นวันปีใหม่ก็เลยได้เอาบุญสงกรานต์เอาน้ำเย็นๆรดราดสาดเทให้เกิดความชุ่มเย็นแก่กันและกันนั้นคือวันแห่งความรักวาเลนไทน์คือวันแห่งความรัก

พียงหลวงควรคุณได้ปรึกษาเตี่ยวแฟนก่อการที่ไม่ดูพืชพร้อมเท้งทวนเชิญแถวมานั้นมหาเมฆเข้าพนงเม่งบังบดสุริยะเอียงคำแหลงหลงไม่

ือน6วันวิสาขบูชาประชาชนนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระรัตนตรัยเวียนเทียนฟังเทศน์กันยกใหญ่เดือน7แล้วให้พากันบูชาลาฟูมูเทพประทอนไทยบูชาเทพสุภาเดือน8ได้ร่วมรวมมาถึงคุณสั่งโชคคุณเขาวัดตาจำจ้อยเดือน9นี้เป็นต่างแห่งวสาตาฟุ่มประชาชนชาวเมืองก็เราเตรียมกันไว้พากันทานอย่างเขาประทับดินกินก่อนถ้าหยุดทานทอดให้สั่งโพพ่อสู่หาย

านโค้งพากันหวังยิ่งแก้วที่ผ่านขึ้นบ่อนเย็นอันน้องเอ๋ยเดือน11มาฮู้แล้วเป็นแนวแถวปองเป็นทรงที่สั่งพระเจ้าเผยเข่าแล้วออกมาถึงว่า3มาฮู้แล้ว3เดือนก็เลยออกเอิ้นว่าออกพรรษาปวารณากล่าวไว้ให้เฮาได้เฮ็ดนำอันน้องเอ๋ยเดือน12มาฮู้แล้วหัวลมเซยออกมาใหม่เข้าไห้เก็บเกี่ยวแล้วเข้าดอกก็แก่นำซุ้มเข้างั้นหมู่ดำลางกับหัวมานใกล้สิถอดม้าจ่อเอิ้นสั่งซุ้มกับปูมนกลแต่หูหวงมุญาคูเจ้าพบไต่มาออกพรรษาวัดสันตาก็เลยหมดหมู่ป่าลงโหมต้อนเด็กเด็กขอนดาวสุนทรง่อยเงียงเสียงนกกอกนกเจ้ามันนักกอกกอกห้องเตือนเอิ้นสั่งหมู่ป่าสักกุนาผ้ากันห้องซุ้มน้ำทามเรียกบุญหากินกุ้งและเหนียว

กันกล่าวสอนห้องทาต่างต่างกระถิ่นทำผ่านทอดเสร็จแล้วยังคอยล้มของก้วนเอาเขาขึ้นใส่ลานนี่หักเป็นหีบเข้าตั้งแต่ตอกฝางปฐมแต่บ่ล้มปฐมการพ่อแม่เขาดลแล้วเป็นคำสอนองค์

ยามผู้ข่าหยาดน้ำใต้ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายอย่าได้มีคำห้อนเดินดาวฟ้าฝนลมห้อมพำกำอยู่ฟ้าฟุ้งขาส่งไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญนี้มีพญาบาลมีบวชเป็นยคูเจ้าเป็นผู้มีบุญล้นคนทั้งหลายได้ภัยพึงอารามหลวงใหญ่กว้างให้ลือล่ำทั่วแดนนี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานจากสีโคตรตะบูนที่นับถือผีฟ้าผีไทยผีแถนเมื่อรับพุทธศาสนาแล้วก็หายใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จารีตที่ครองนั้นคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเป็นการพัฒนาชุมชนและพัฒนาบุคคลอยู่ในตัวเต็มตรวจน้ำทำบุญก็มีค่านิยมที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่งามสูงที่สุดคือให้ลูกได้เป็นนักบวชผู้มีสติปัญญาก็เป็นผู้นำชุมชนในทางคุ้มงามความดียังไม่เพียงพอเท่านี้ลึกลงไปถึงจิตใจวิญญาณอันลึกซึ้งชาวอีสานนั้นแม้จะกล่อมลูกน้อยให้นอนเปรนกล่อมแห่ให้ลูกน้อยหลับลงนั้นแม่จะกลั่นกลองจิตใจร้องออกมาเป็นบทกลบให้ลูกได้หลับนอนด้วยบทเพลงแห่งพระธรรมค่านิยมอันสูงส่งในวิญญาณของชนชาติสีโคตรบูรดังในหนังสือผูกด้วยนางอ่อนสีกล่อมลูกคุ้นถึงคุ้นเถื่อนมีด้วยคำให้เห็นชัด

นอนศาลารักตาเมสกอมคำแพงไม่นี่เอ้ยคำแพงไม่นี่เอ้ยพ่อไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปนาสิเอาป่ามาป้อนแม่เลี้ยงม่อนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซอนมันหลกมันตื่นลูกน้อยไห้งมใต้กระบองเสียงทมทมขี่เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปวายท่านเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดนุสินในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่ขอได้เกดึงขึ้นสวรรค์นอนศาลารับตาเมสิกอง

านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้เราได้พบได้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจวิญญาณได้พัฒนาลูกแม้ที่แต่อยู่ในแปลนอนยิ่งไปกว่านั้นที่คลอง14 The Way of Life ของชาวอีสานมีหีบเท้าของเพียหีบเจ้าของขุนหีบไพ่ของนางหีบบ้านของเบื่อหีบปู่ของย่าหีบตาของยายหีบพ่อของแม่หีบไพ่ของเคยหีบหัวของเมียหีบป้าของลุงหีบลูกของหลานหีบเท้าของแก่หีบไร่ของนาหีบวัดของสงฆ์ผู้มีจะต้องพัฒนา

ุทธศาสตร์ล่ำทุกสำคำสอนพวกมูสังโคคุณจังห้าห่างภายเพื่อคุณเสน้ำหนักมีคุณพร้อมประเสริฐให้หาเลือกผู้แก้วกลุ่มไว้จังหลงอำมาตย์น้อยเอาไว้แอบต่างตาคุณดังเป็นสาขางามงามระหว่างไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมหนังยอดและดูแฝ่พ้นฝนล่นหลุมถึงมดแฝ่ฟงตลบหอดแดนใดซุ้มคณะสัตว์ชอบเสยห่มเต้านี่เป็นยาถา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอ

ต้นด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA ครับสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้า

0: าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้รถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักงานกลางกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายชาวพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
1: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านรุ่งเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงลูกคนที่อยู่กับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
0: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้ที่มีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่5มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดบริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่า

0: จะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทางนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
1: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังและถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับแต่ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่ควรส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
2: นางสาวรัศดาธนบุรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเค ื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมตามที่การเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองภักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ50ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวิรโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้น ขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
5: นางสาวยุภาพรศิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิโดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: สารอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรรคธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดร ยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินกาจักนิกรายงาน
9: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุจิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
11: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
10: ด้านนายเจษฎาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
11: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญมาแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
13: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่าง
3: เป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
13: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานิชชาตินาครายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับปลาผู้ลอบเผาป่าน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอในพื้นที่ตำบลตะปอย่ออำเภอขี้งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุปาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอปาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
15: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชิน
16: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0822-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่าน

0: 7224754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่าน
1: บริหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองโบโคจากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญเทวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาด

สืบสานตำหนักเพลงบรรเลงผ่านศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ผู้บุกเบิกดากี้ที่จากไปคงเหลือไว้เพียงตำนานสารกระตรึมจากทีมงานสืบสาน

คนจะดีๆได้ด้วยใจชอบจงประกอบกรรมดีเถิดจะเกิดผลคุณธรรมยึดมั่นในใจตนเกิดเป็นคนจงตระหนักเรารักดีดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงหรือต่ำอยู่ที่เราทำตัวสวัสดีครับสนุกสนานกันเต็มที่วันนี้กับทีมงานสืบสานตำนานดากี้กับตรึมร็อกทั้งบรรดาพี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้ห่างหนีกันไปไหนครับยังอยู่รับใช้กันขาดก็แต่เพียงหัวเรือใหญ่ดากี้กับตรึมร็อกจากไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งตำนานเพลงอันยิ่งใหญ่จากดากี้กับตรึมร็อกราชันกับตรึมอีสานใต้ที่แฟนเพลงทุกท่านให้ความเมตตารักและก็ศรัทธาครับถึงจะจากไปแต่หัวใจฝากไว้กับทีมงานนักดนตรีนักแสดงทุกคนทุกชีวิตในค่ำคืนวันนี้ตัวกระผมเองครับก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรสืบสานต่อจากทีมงานรับช่วงกันก่อนหน้านั้นมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรมานานหลายปีก่อนที่กระผมจะเข้าสู่วงการและแน่นอนครับหนุ่มน้อยหน้าบนคนนี้น้องชายแท้ๆของคุณดากี้กับตรึมร็อกครับเสียงปรบมือให้กับคุณดาวเดียวดายครับผม

0: บัดแม่บ่าวบ่าวบ้านออยกําลังจัดจรานจรานบัดมุบัดมัดตะยูรแม่บ่าวก็ตะเนงถาดากีมันเนารนาเนาถ้าชนะบ่องเหลา
1: ถ้าดากีมันโนก็เมียนแต่เองนี่ให้โนเมียนรนาเนา
0: สระก็บ้านรูปគ្នាទៀតម្ដងយូរសំទាំងរូបគ្នាបាន
2: ต่อไปนี้จะเป็นการโชว์ความสามารถของนักดนตรีแต่ละท่าน
0: อาจารย์กบครับมือกีตาร์ของดากี้
1: ตัวจริงเสียงเก่ง

0: ครับขอเสียงปรบมือให้กันทุกท่านครับผมแน่นอนแล้วก็สบายใจได้ว่านี่คือการแสดงกันสดสดเพลงดนตรีทุกชิ้นสดสด
1: ผมว่าดากี้เข้าสิงนะตั้งแต่เล่นกันมาไม่เคยสู้กลองดีขนาดนี้เลย
0: เอาละความบันเทิงต่อจากนี้เป็นต้นไปพบกับนักดนตรีกันผ่านไปเรามาพบกับการแสดงช่วงแรกผู้สืบสานตำนานดากี้กันตรึมร็อกน้องชายแท้ๆครับเสียงปรบมือให้กับสมบัติคงสุข

0: ันคงสุนีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

Exatamente.

0: ้างเนาะบ่มีหุ่นยืนอยู่อยู่บ้านจูบគ្នាมานองเนาะ
1: ขอบคุณจ
0: ัง
1: เ
0: อ้ย
1: โอ้เมียกําลัง
0: จะไปไหนบอกจะเดินไปส่งแดนเซอร์
1: คุณเฉาอย่าไปส่งเลยผมก็คิดเหมือนกัน
2: แกนี่ก็หูไวพอได้แล้วเนี่ยจะเดินไปส่งแดนเซอร์หน่อยมันเลือ
1: ก
2: ตึงไว้
1: คือไม้กีตาร์ลิงเจียว
2: บาด
1: ลิงตั้งไปเพลงก็เดินมาดอยเพลงนี่
2: เจียมัน
1: โคตรยัง
2: โคยอุย
1: มันเมียนสไล
2: เมนเฮยเมนเฮยอ้าวปรบมือให้กับน้องหงาของเรานะครับสมบัติคงทุกมีพักผ่อนก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ให้น้องหงาไปหานางเอกมาส่วนตัว
2: เดี๋ยวให้พวกพี่ๆหาให้พี่ก่อนส่วนน้องๆมันหาเก่งอยู่แล้วเสียงปรบมือต้อนรับเตี้ยได้อ่อยนางเอกอัมพาบัด
1: เนื้อกระหม่อมอัมพาจ้าโบนักเพลงระยิ่งระยิ่ง

0: ฉันเลยได้เซ็ตมือสุริยันทร์ตรงนี้พักผ่อนสักครู่ครับ
1: ไอ้ผมจะไปพาน้องมาแล้วพระเอกคนล่าสุดเลยคนสุดท้องน้องสุดท้าย
0: เหรอ
1: มาพร้อมกับนางเอกสาวสุดสวยคนล่าสุดคนสุดท้ายเลย
0: คนที่อยู่กระดากี้ถึงสุดท้าย
1: ศพจะได้อ้อยนางเอกสาวลำดวนชวนฝันครับผม
0: แล้วน้องหงาดากี้ครับ

0: น้อง
1: นาสเลจะได้เจนางเอกลำดูนลังนางงามเตยจัดโอ้นางเอกลำดูนไม่ใช่ธรรมดา
2: ครับผ่านไปจากนางเอกสาวลำดวนชวนฝัน
1: เจอกับนางเอกคนดากี้สุดท้ายแต่นี่คืออาจารย์ของดากี้ที่ดากี้ให้ความรักและเคารพ
3: การแสดงช้างเรียกได้ว่าแทบจะทุกปีตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีของงานช้างเมืองสุรินทร์จะต้องรู้จักกับอาจารย์ท่านนี
1: ้
3: ศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกระบี่กระบองการฟันดาบไม่ว่าจะเป็นง้าวเป็นเข็มการต่อสู้ต่างๆจนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาไปได้ดิบได้ดี
1: เขาโด่งดังไปอยู่ระดับฮอลลีวูด
3: ฮะ
1: ครับคุณจ่าพนมยีรำทางรู้จัก
3: โอ้โห
1: กว่าที่คนแต่ละคนจะเข้าถึงตัวจ่าพนมได
3: ้ครับ
1: ยากแต่จ่าพนมเดินเข้ามากราบอาจารย์คนนี
3: ้ครับ
1: ถึงบ้านเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าอาจารย์คนนี้มีอะไรเดี๋ยวค่อยพูดกันพบกับอาจารย์เลยครับผม
2: เสียงเสียงปืนต้อนรับกับอาจารย์ป้อมอาจารย์ศั

0: จริงๆเรามาแล้วเราเตรียมเสาไม่ทันนะครับก็เลยได้แสดงกระบองไฟผมก็ขอบคุณนายห้างนะครับแล้วก็พี่ๆหลายคนตั้งแต่ราคีได้ตายจากผมไปเป็นเวลา4ปีผมรอวันนี้รอวันที่คงสุขีจะเกิดใหม่ตามจริงราคีไม่ได้ตายราคียังอยู่กับผมอยู่กับพวกเราอยู่สิ่งนี้ไม่มีใครถ้าไม่ดวงกับตัวเองไม่เชื่อนะก่อนที่จะมีการถ่ายทำวันนี้นะเมียของคุณพี่ชายคนโตฝันว่านากี้ไปหาที่บ้านแล้วแต่งชุดที่ถ่ายทำประจำนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะว่าพูดไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นมติดีแล้วขอขอบคุณในห้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือนักดนตรีดีนักร้องดีแต่ถ้ามันมีแฟนเพลงช่วยสนับสนุนมันก็จะเกิดสืบสานตำนานนากี้ไม่ได้ต่อไปครับสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับผมรางบุญดากีบัตรและเนื่อมดากีบานลิงบานดังแล้วมาดูว่าเขาดีจริงหรือเปล่าถึงพาดากีดังได้ใครครับคงจะไม่เป็นใครได้หรอกนอกจากพี่สาวเขาครับเสลงแต่ใดดวงใจ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: นี่เราจะตามทันนี่นะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
6: นายประเสริฐ ตัญชรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเรื่องดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
7: นางสาวกอบกุลอินทรัตขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภอละ50

0: ลโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการสมาร์ทเช็คเซฟไดขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุตติวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15 นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

และความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่รู้เพิ่มทักษะ

0: ไม่เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผมกริชโชว์กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบทุกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดในโลกให้การดูแลแหล่งท

0: ารรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขบวกกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลปุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกสมกนายอนันต์โพนิ่งแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรปท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคานิเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิชาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
1: นายสุริคมอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1ล้าน5แสนบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน5แสนบาทด้านผ่านเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมัตสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนลูกศรแก้วคำรายงาน
0: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

าชนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวท 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาด

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจรู้จักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มกรอนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนนี่ถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อ

ำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเข้าเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดพื้นที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอตีนปมเปอปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมองตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกเจ้าดั่งแง้นหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแง้นคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอดตะคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโควต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันต์ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่

0: ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแบบขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิว่าไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ยอมไหมเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักเลขจองทริป
2: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเ

0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จส่งฟ้าสวรรคาลัยแม่ดวงใจตั้งพระบาททุกชาติผลอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียิ่งผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาปทุมปารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

0: ศรษฐกิจของประเทศ
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำกระแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกและมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบ

0: าแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
2: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองโบโคอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
1: ข้างนอกไม่สำคัญหรอกแต่ร้อนข้างในที่น่ากลัวร้อนข้างในก็ร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนี้แหละเป็นความร้อนที่อันตรายเกิดขึ้นในผู้ใดแล้วมันลุกลามออกมาที่กายออกมาที่วาจาแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆยังเป็นความร้อนที่น่ากลัวส่วนความร้อนแดดที่แผดเผานี่ไม่น่ากลัวอะไรถ้าหลบได้เข้าร่มไม้ก็ได้เข้าไปในหลังคาก็ได้กลางร่มเสียก็ได้ร้อนมากๆอาบน้ำเสียก็ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าใดแต่ร้อนในนี่เป็นพิษเป็นภัยมากในฤดูสงกรานต์นี่ก็จึงได้รดน้ำกันเพื่อให้เกิดความชุ่มความเย็นการรดน้ำก็เพื่อเป็นการให้พรให้เตือนใจว่าให้หาน้ำมารดเสียบ้างน้ำที่เอามารดนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำใส่น้ำอบน้ำหอมหรือว่าใส่ดอกไม้นั่นก็มันเป็นน้ำอย่างนั้นแหละแต่ว่าน้ำที่ควรจะเอามารดกันในมากก็คือน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำที่รดแล้วทำให้เกิดความชุ่มความเย็นเกิดความสงบในภายในเกิดความสะอาดเกิดความสว่างทางใจน้ำประเภทนี้เราควรจะรดกันในมากมากเกิดทุกคนต้องรดตัวเองคนอื่นรดให้ก็ไม่ได้เราต้องรดเราเองแต่ว่าก่อนที่จะรดก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยการฟังบ้างด้วยการอ่านบ้างด้วยการคิดจากสิ่งที่เราได้พบใจเห็นบ้างแล้วก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องเตือนใจเป็นคติธรรมประจำใจสอนใจตนเองให้เกิดความคิดความนึกในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าเป็นการรดน้ำแก่ตัวเองรดน้ำให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความเคารพสักการะบูชาบุคคลผู้นั้นเราก็เอาน้ำไปรดพร้อมกับรดน้ำคนอื่นเราก็ต้องรดธรรมะให้แก่ตัวเราเองให้ใจมันเย็นขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นนั่นจึงจะเป็นการรดน้ำที่ได้ผลในวันสงกรานต์นี่ก็มีอะไรที่น่าจะเอามาสนทนาดูญาติโยมฟังบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนกันดูปฏิทินแบบเก่าๆเขาจะมีรูปนางเทพปฏิดาแห่เหรียญมหาแห่เหรียญพระพรหมในวันสงกรานต์นี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับพรหมองค์หนึ่งเหมือนกันแสดงว่าพรหมนี่หลายองค์ไม่ใช่องค์เดียวพรหมในเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์นี้เป็นผู้ที่มาสนทนากับธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารกับพระพรหมนี่เกิดพนันกันขึ้นแสดงว่าการพนันนี่เป็นผีร้ายมานานแล้วทำให้เกิดปัญหาคือว่าพระพรหมแกถามปัญหาธรรมบาลกุมารถามว่ามนุษย์สามราศีนั้นได้แก่อะไรให้คิดภายใน7วันให้ตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็จะให้ตัดเสียงถ้าตอบได้จะให้ตัดเสียงพระพรหมเป็นผู้ท้า ้ากรรมปาละบอกว่าท่านถ้าท่านตอบได้เราให้ตัดเสียนได้เลยแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้เราก็ตัดท่านเหมือนกันการพนันขันต่อได้เกิดขึ้นระหว่างชายหนุ่มกับพระพรหมกับพรหมก็องค์หนึ่งธรรมปาละก็มานั่งคิดนอนคิดเดินคิดคิดแล้วคิดอีกมันไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรตอนนึกทอดอะไรในชีวิตแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ในป่าเธอนั่งให้มันตายไปซะเลยไม่ต้องให้พระพรหมมาตัดหัวแกนั่งอยู่นั่นบนขาคบไม้นั่นมีอีแร้งอยู่ชุดหนึ่งคือมีแม่และก็ลูกสามตัวลูกก็ควรจะกินอาหารจากแม่ก็ควรจะกินอาหารแม่ก็บอกว่าอดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินลูกก็ถามว่ากินอะไรวันพรุ่งนี้อ้าวกินของอร่อยกว่าสิ่งที่เราเคยกินลูกถามว่ากินอะไรโดดๆดูที่คนไม้นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ้วนท้วนน่ากินแล้วทำไมจะกินเขาได้ก็ยังเป็นอยู่จะไปจิกกินได้อย่างไรก็พวกเราเนี่ยมันไม่กินสัตว์เป็นนี่แร้งนี่มันดีนะมันไม่กินสัตว์เป็นไม่ประทุษร้ายใครเรียกว่ากินสัตว์ที่ตายแล้วเพราะงั้นจะกินก็ยังไงแม่เฮ้ยไม่ต้องตกใจละพรุ่งนี้ก็จะตายละทำไมถึงจะตายลูกแร้งก็ชอบสักใต้หลายเลี้ยงแม่ก็ตอบว่าพระพรหมนี่กับเจ้าคนนี้มันพนันกันถามว่ามนุษย์สามราศีคืออะไรถ้าเจ้านี่ตอบได้ก็ตัดเสียนพรหมแต่ถ้าตอบไม่ได้พรหมก็ตัดเสียนเจ้านี่นี่จะมานั่งมานั่งคลุ้มใจไม่รู้จะตอบอย่างไรอะไรมานั่งให้มันผอมตายอยู่ตรงนี้แต่ไม่ทันตายอ่ะพรหมจะมาตัดหัววันพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นแร้งเขาเลยลูกแร้งก็ชักจะสงสัยตามประสาคนเนี่ยสัตว์ที่ชอบถามก็เลยถามว่าเนี่ยมนุษย์สามราศีอะไรล่ะแม่แม่ก็บอกว่ามนุษย์สามราศีเกิดเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าธรรมปาละนี่แกก็มีวิชาพิเศษเหมือนกันที่จะไม่ตายคนมีวิชานี่มันช่วยตัวได้คือแกมีวิชาได้ยินเสียงสัตว์พูดเข้าใจแร้งพูดยังเข้าใจรู้ว่าพูดอะไรกันแต่แกก็ได้ยินว่าโอ้สามราศีนี่เองเลยก็ลุกขึ้นไปรุ่งเช้าพระพรหมมาบอกว่าอะไรมนุษย์สามราศีคืออะไรธรรมปาละก็ตอบไปอย่างที่ว่ามาตะกี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเบี้ยวกันถ้าพรหมแกจะเบี้ยวก็ได้บอกไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่างอื่นเพราะไม่มีคำเฉลยที่ไหนเนี่ยพรหมจะเบี้ยวก็ได้แต่ว่าพรหมนี่ก็ยังเคารพธรรมะถือสัจจะเป็นหลักอยู่เหมือนกันเลยบอกเอาถ้างั้นท่านตอบถูกเราให้ท่านตัดหัวเราเนี่ยพรหมก็เลยถูกตัดเสียนนะตัดเสียนทีนี้เสียนพระพรหมนี่มันร้ายทิ้งลงไปในทะเลน้ำแห้งกาตายโยนไปในอากาศก็จะลุกเป็นไฟเปลวไฟเหมือนขวานคว้าของไอ้ขวานคว้าหน้าดำเนี่ยนะเลยมันยุ่งกันใหญ่มันเป็นอันตรายแก่คนแก่สัตว์แล้วจะทำยังไงอ่ะจะไม่ให้เป็นอันตรายบอกว่าตัดแล้วต้องถือไหว้แล้วให้ลูกสาวเอาผ่านมารับไปลูกสาวก็เอาผ่านรับแล้วไปไหว้ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ยังไม่ได้สำรวจว่าอยู่ตรงไหนถ้ำนั้นเอาไปไหว้ในถ้ำพอถึงวันสงกรานต์ก็ลูกสาวได้ถือพานแห่ไปรอบๆเขาพระสุเมรุแล้วไปเก็บไว้ในถ้ำไม่เน่าความจริงก็ไม่ได้ฉีดยูฉีดยาอะไรแต่ว่ามันเน่าไม่ได้ของอย่างนี้เน่าไม่ได้มันเป็นประเพณีนี่เน่าไม่ได้ต้องเอาไหว้ต่อไปเลยก็เวียนกันอยู่นะนะลูกสาวถือเวียนไปทุกปีปีนี้คนนี้ปีนี้คนนี้ถือแล้วต้องเอาไปรักษาดูแลด้วยรักษาเสียนพระพรหมอ่ะเป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่โบราณเพราะงั้นในรูปปฏิทินสมัยก่อนที่เอาพิมพ์เป็นแผ่นห้างขายยาต่างๆพิมพ์แจกจะเห็นรูปนางสาวเทวดาถือพานแห่เสียนพระพรหมไปแล้วก็มีรูปนางสงกรานต์ขี่อะไรก็ตามปีนี้ขี่อะไรก็ไม่ทราบทัดดอกไม้อะไรกินอะไรแล้วก็มีการทายว่าฝนจะตกเท่านั้นเท่านี้ตกในป่าหิมพานต์500หา ตกในทะเลตกในมนุษย์โลกแล้วอีกไม่ต่อใดก็มีการแลกนาฝันที่ต้องสนามหลวงเสี่ยงตายกันว่าหัวกินอะไรหัวกินผ้าหัวกินข้าวหรือหัวกินเหล้าแต่ว่ามีเรื่องน่าคิดอยู่อันหนึ่งในเรื่องเสียงพระพรหมเนี่ยก็ว่าหน้าที่ได้ถูกกัดเนี่ยเพราะเรื่องอะไรเรื่องเล่นการพนันแสดงว่าการพนันนี่มีโทษถึงกับถูกตัดหัวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพรหมไปท่าพนันกับธรรมบาลแล้วก็แพ้เขาเลยถูกตัดหัวไม่ได้ต่อกับเนื้อกับตัวต่อไปเหลือแต่หัวอยู่จะยักคิ้วได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะคงไม่ได้เขียนไว้คงไม่ได้เรื่องแล้วตายแล้วคงไม่ได้เรื่องอะไรแต่มันเป็นคติเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าการพนันนี่มีพิษสงพอใช้ทำให้เกิดปัญหามากมายหลายเรื่องสมัยพุทธกาลก็คงมีการพนันเหมือนกันเพราะว่าในนิทานชาดกมีหลายเรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินพนันเล่นสกากันทอดสกาพนันแพ้เขาถูกออกจากเมืองพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนก็ถือสัจจะเหมือนกันเมื่อพูดว่าแพ้ยกเมืองให้ก็ต้องยกให้ตัวก็ต้องไปเดินป่าเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีครบกำหนดแล้วกลับเข้าเมืองได้ได้ครองบ้านครองเมืองต่อไปคนโบราณนั่นก็ยังมีสัจจะมีศีลมีธรรมประจำจิตใจเรียกว่าไม่ชั่ว 100% ถึงจะอย่างไรก็ยังมีความดีอยู่บ้างเพราะงั้นเมื่อแพ้เขาก็ต้องทำตามสัญญาออกไปอยู่ป่าเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีท้าวหริจันทร์ในเรื่องชาดกที่เขาเอาไปแสดงเป็นเรื่องละครมหาตมะคานธีน้อยนายคานธีน้อยมายังไม่โตไม่มีชื่อเสียงนี่แกก็ไปดูละครท้าวหริจันทร์เหมือนกันท้าวหริจันทร์นี่เล่นพนันเหมือนกันเล่นสกาพนันเขาแล้วก็พนันเมืองกันเลยทีเดียวแพ้มาแพ้ก็ท้าวหริจันทร์ก็ไปบอกกาเสนาบดีข้าราชการทั้งหลายบอกว่าเราแพ้การพนันแล้วตามสัญญาต้องยกเมืองให้เราก็ต้องยกให้แล้วเรานี่จะเข้าไปอยู่ในป่าพวกทหารที่จงรักภักดีก็กราบทูลว่าจะไปยกให้มันทำไมสัญญาในการพนันนี่เป็นโมฆะเสียเมื่อไรก็ได้ไม่มีพันธะกันตามนิติธรรมหรือตามกฎหมายเราไม่ต้องรับรองพันธะนั้นถ้ามันจะเอาก็ทหารจะปราบเองเราบอกไม่ได้เราเป็นกษัตริย์ตรัสอะไรแล้วคืนคำไม่ได้น้ำลายถมแล้วจะเอาคืนมาอีกไม่ได้มันไม่ได้เป็นอันขาดเราต้องไปขอท่านอยู่รักษาเมืองให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ออกป่าไปอยู่ป่าคานธีดูเรื่องนี้แล้วประทับใจมากเกิดความคิดขึ้นในใจในขณะนั้นว่าสังคมมนุษย์เรานี้ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างท้าวหริจันทร์นี้โลกมันก็คงไม่วุ่นวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอยู่ด้วยสัจจะจะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เพราะงั้นในชีวิตท่านมหาตมะคานธีเกิดธรรมะขึ้นเพราะเรื่องละครท้าวหริจันทร์แล้วท่านก็ยึดมั่นในอุดมการณ์นั้นถือสัจจะมั่นตลอดชีวิตเมื่อจะทำอะไรก็ทำจริงเลิกไม่ได้ทำทุกอย่างตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งในเรื่องชาดกบางเรื่องเช่นเรื่องวิทูรชาดกกษัตริย์เมืองที่วิทูรชาดกทำงานด้วยนี่ก็ชอบเล่นสกาเหมือนกันแล้วไปเล่นสกากับยักษ์ชั้นแรกก็เทวดาที่เป็นแม่แรกชาติก่อนมาช่วยพลิกลูกสกาเวลาทอดให้ชนะทุกทีแต่ว่ายักษ์นี่ตาเหมือนกับไฟเรียกว่ายักษ์นี่มีสายตาเหมือนกับไฟมองรู้ว่าเทพธิดามาช่วยเลยขึงตามองด้วยตาเขียวๆเทพธิดาตกใจหนีไปเท่านั้นก็เลยแพ้สกาของวิทของยักษ์ปุณณกยักษ์ก็เลยบอกว่าท่านแพ้แล้วเราจะต้องเอาเมืองของท่านราชาบอกว่าเมืองเอาไปได้แต่วิทูรบัณฑิตท่านเอาไปไม่ได้เกิดเป็นปัญหา ว่าวิทุรบัณฑิตนี่เป็นทรัพย์ติดเมืองหรือว่าไม่ใช่ทรัพย์ติดเมืองก็เถียงกันเถียงกันก็เลยให้หาวิทุรบัณฑิตมาเป็นผู้ตัดสินวิทุรบัณฑิตตัดสินเป็นธรรมคือว่าตัดสินว่าข้าราชการนี่เป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินท้าพนันว่ายกเมืองให้เขาข้าราชการซึ่งเป็นของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเป็นทรัพย์ติดบ้านติดเมืองต้องเป็นที่ข้าเขาด้วยพูดง่ายๆแบบนั้นวิทุรบัณฑิตตัดสินอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวไปทำอะไรเลยตัดสินอย่างนั้นให้เป็นธรรมตอนนี้สุดวิทุรบัณฑิตก็ต้องติดอยู่กับตัวเมืองพระเจ้าแผ่นดินก็ออกป่าไปแล้วยักษ์นั้นความจริงยักษ์ที่ไปเล่นสการต้องการจะเอาวิทุรบัณฑิตเท่านั้นเองไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองอะไรแต่ว่าพนันเมืองกันผลสุดก็ได้วิทุรบัณฑิตเพราะต้องการจะเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตไปให้นางอิรันตตีมาเหตุสีของพระยานาคเรื่องมันว่าพระยานาคนี่ก็ขึ้นมาถืออุโบสถเนี่ยนาคนี่ก็มาถืออุโบสถคุดก็มาถืออุโบสถเหมือนกันมาเจอกันก็ไม่ทำร้ายกันมองกันด้วยสายตาเมตตาว่านาคไม่ใช่อาหารเราวันนี้พุทธก็ไม่ใช่ศัตรูของนาคในวันนี้เพราะต่างจักต่างมีธรรมะนาคมีธรรมะพุทธก็มีธรรมะว่ามีธรรมะมันก็ไม่เป็นศัตรูกันคนเราในถ้ามีธรรมะไม่เป็นศัตรูกันแต่พอไม่มีธรรมะอยู่ในใจความเป็นศัตรูก็เกิดขึ้นทันทีอย่ากินเลือดกินเนื้อกันได้เพราะขาดธรรมะเพราะฉะนั้นนาคในมาฟังธรรมมิทุรบัณฑิตแสดงธรรมชอบอกชอบใจกลับไปเมืองไปเล่าให้มเหสีฟังมเหสีก็แม้อยากจะฟังธรรมของมิทุรบัณฑิตแต่ไม่รู้จะเอามิทุรบัณฑิตมาได้อย่างไรเลยแสดงอาการเป็นไข้นอนคุ้มปูสามีก็ไปเห็นถามว่าเรื่องอะไรบอกว่าเราไม่สบายอยากจะได้หัวใจวิทุรบัณฑิตมาเป็นเครื่องประกอบยาพญานาคโอ้ยเอามาได้ยังไงวิทุรบัณฑิตเป็นบัณฑิตของพระราชาจะเอาไม่ได้เอาหัวใจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้หัวใจวิทุรบัณฑิตเราจะไม่กินข้าวกินน้ำจะตายนะเอาแล้วทีนี้ก็ร้องถึงลูกสาวได้ยินข่าวแม่ไม่สบายก็มาบอกแม่มาเฝ้าแม่แม่ก็บอกเรื่องให้ฟังบอกไม่เป็นไรลูกอาสาจะให้คนใดคนหนึ่งไปเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตแล้วลูกจะแต่งงานกับเขาลูกสาวก็ขึ้นมาเมืองมนุษย์แปลงตัวเป็นมนุษย์สวยงามอันนี้เมื่อแปลงตัวก็คุณนักยักษ์นี่ออกจากการเฝ้าท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นลุงก็มาเที่ยวป่ามาเจอนางนั่นข้าวก็เลยชอบใจเข้าไปเกี่ยวพาราสีนางก็ห่อบกนะแต่ว่าท่านต้องทำอะไรให้ก่อนถึงจะยอมเป็นภรรยาแต่ทำอะไรบอกให้แปลวัวใจวิทุรบัณฑิตมาให้แล้วเราจะเป็นภรรยาท่านเวสยักษ์ก็เลยไปเล่นการพนันเอาวิทุรบัณฑิตมาเอามาทำทุกอย่างยกขึ้นแขวงก็มีโยนไปก็มีจับพลิกความพลิกหายไม่ตายสักทีทำหลายเรื่องก็ไม่ตายเลยวิทุรบัณฑิตชักจะสงสัยว่านี่มันเรื่องอะไรที่จับฉันมาโยนเล่นเหมือนลูกตะกร้ออย่างนี้เพื่อจะเอาอะไรยักษ์บอกว่าเราจะเอาหัวใจท่านไปให้นางอิรันตตีมเหสีกองพญานาคแล้วเราจะได้ลูกสาววิทุรบัณฑิตว่าท่านนี่มันเป็นยักษ์ปัญญาอ่อนตลอดเวลาขึ้นไปสวรรค์บ่อยๆก็ไม่ได้เรื่องอะไรเขาไม่ได้เอาหัวใจที่เป็นก้อนๆในอกฉันหรอกเขาต้องการหัวใจคือธรรมะนางอิรันตตีนี่ค่ายที่จะฟังธรรมะไม่ใช่เอาก้อนหัวใจซึ่งเหมือนลูกกำปั้นไม่ใช่ท่านเอาฉันไปฉันจะไปเทศน์ให้นางฟังเลยยักษ์ก็รู้สึกตัวว่าแหมแย่จริงวางลงบนหินแล้วก็นั่งลงกราบขอโทษขอโพยแต่ทำเอากระดูกร่วนไปแล้วขอโทษเราไม่เป็นไรอ่ะนั้นเลยพาไปให้ได้ฟังธรรมนางได้ฟังธรรมแล้วก็สบายใจนั่นแหละหัวใจของวิทูลไม่ใช่หัวใจเต้นติ๊กๆไม่ใช่อย่างนั้นห ัวใจคือธรรมะของวิสุรบัณฑิตก็เลยเอาไปให้ได้ฟังธรรมแล้ววิสุรบัณฑิตก็ได้กลับเมืองยักษ์ก็ให้อภัยแก่พระราชาที่แพ้สกาได้กลับมาครองบ้านครองเมืองกันต่อไปนี่ก็เรื่องการพนันเหมือนกันมีอยู่หลายเรื่องในเรื่องชาดกนี่เกี่ยวด้วยการพนันขันต่อเลยกรรมเราต้องเดินป่าสมัยก่อนใครแพ้การพนันก็เดินป่าหมายความว่าแพ้การพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวนั่นเองพูดภาษาธรรมดาว่าหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็บ้านไม่มีอยู่ทรัพย์ไม่มีใช้ต้องไปกินผลไม้ในป่านอนกระลิงกับข้างอยู่ตามใต้ต้นไม้เพราะเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวแล้วอันนี้ก็คือเขาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าการพนันทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวต้องทิ้งเนื้อประดาตัวไปมากมายเขาว่าที่เมืองคาโน่นเนี่ยคาสิโนที่มอนติคาร์โลซึ่งเป็นเมืองนักการพนันเมืองนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรเพราะไม่มีที่ทำกินมันตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็วางตึกสลับซับซ้อนตัดถนนคดคดเขี้ยวเขี้ยวขึ้นเขาลงเขามีอ่าวสวยหน่อยหนึ่งแล้วก็อาชีพของเมืองนั้นก็คือว่าคนไปเที่ยวจากอากาศแล้วก็ไปเล่นการพนันพวกเล่นการพนันเนี่ยมาแพ้เข้าก็ไปยิงตัวตายที่ชายหาดบ่อยๆแพ้หมดตัวแพ้หมดตัวก็ไปยิงตัวตายอันนี้ไม่เหมือนกับคนโบราณแพ้แล้วก็ไปเดินป่าเขาไม่ตายแต่ฝรั่งนี่แพ้แล้วยิงตัวตายเลยไม่สามารถจะกลับบ้านได้นี่ก็โทษของการพนันเหมือนกันเมืองไทยนี่มีคนขนขวายกันอยู่ที่จะให้เปิดบ่อนคาสิโนขึ้นในประเทศไทยจะได้เป็นสถานที่สำหรับคนฆ่าตัวตายกันต่อไปหาเรื่องมันยุ่งเรื่องนี้ทำมาหากินเรื่องอื่นไม่ต้องไปหากินกับเรื่องการพนันก็ได้แต่ว่าคนบางประเภทเขาชอบอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องการพนันกันโตพระพุทธเจ้าท่านแสดงโทษไว้หลายสถานคือหนึ่งเมื่อชนะขอเวรเมื่อแพ้เสียดายทรัพย์ทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตแก่นักการพนันชื่อเสียงเกียรติยศก็เสื่อมตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้อันนี้โทษที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปถ้าว่าเสียเมื่อชนะกอวีนหมายความว่าฮึกเหิมแหมวันนี้ดวงดีได้ชัยชนะแล้วก็เล่นต่อไปไม่เลิกเล่นต่อไปก็แพ้มาแพ้หนักเข้าก็เสียดายเสียดายก็ต้องแก้ตัวเอาอะไรในบ่อนนั้นก็มีการรับจำนำอยู่แล้วเขียนเช็คไว้ให้เขาเอาเงินไปใช้ก่อนก็ได้ถ้าเช็คเด้งก็ติดคุกกันเท่านั้นเองแบบรอดเหลือเมียนมีอะไรติดเนี่ยติดตัวสายสร้อยมีแหวนเพชรมีนาฬิกามีอะไรก็เอาจำนำไว้ก่อนแล้วไปเล่นแพ้อีกก็ไม่ได้ถอนคืนทำให้เกิดเป็นปัญหาเสียหายมากมายแล้วก็ไปให้เครดิตไปขอเครดิตจากใครเขาก็ไม่หายแล้วไปกู้เงินธนาคารก็ไม่หายเขาไม่ได้ลงทุนทำอุตสาหกรรมอะไรไม่ได้ทำมาหากินอะไรมัวแต่ไปเล่นการพนันใครก็จะเชื่อเครดิตใครก็จะให้กู้ให้ยืมผลที่สุดยืมก็ไม่ได้กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสกุลใหญ่ๆที่มั่งคั่งแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเลยก็เรื่องการพนันนี่ไม่ใช่น้อยมัวเมาหลงไหลในการพนันไม่ทำมาหากินไม่หาทรัพย์เก่าและไม่หาทรัพย์ใหม่มาเพิ่มทรัพย์เก่าตอนนี้สดทรัพย์ก็หมดหมดมาโดยลำดับหมดที่นาหมดที่สวนหมดห้องแถวหมดบ้านที่ตัวอยู่แหวนเพชรนินจินดาที่ปู่ตาญาติยายหาไว้ให้บ้านก็ขายกินไปจนหมดจนสิ้นเหลือแต่ตัวไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีใครจะเอาไปใช้ไปสอยกันต่อไปนี่มีตัวอย่างอยู่สมไปในเรื่องเช่นนี้แต่คนไม่ได้คิดไม่ได้นึกในเรื่องคุณโทษของสิ่งเหล่านี้จึงได้สร้างปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตด้วยประการต่างๆเราเห็นภาพในปฏิทินโบราณแล้วก็ให้สำนึกไว้ว่านี่แหละตัวอย่างแห่งความชั่ว ตัวอย่างแห่งโทษการพนันขันโตเราอย่าได้ไปริบเล่นการพนันใครเล่นอยู่บ้างก็เลิกมันเสียใครส่งเสริมการพนันก็เลิกส่งเสริมการพนันให้ตั้งเป็นสัจจาธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะไม่เล่นการพนันเองเราจะไม่ให้ใครมาเล่นการพนันในบริเวณบ้านของเราเราจะไม่ส่งเสริมสนับสนุนการพนันทุกประเภทเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดก่อนคนไทยปลอดภัยศาสนาตั้งมั่นอยู่ในบ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ได้คติจากวันสงกรานต์เรื่องหนึ่งอยากจะขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้เอาไปเป็นหลักพิจารณาด้วยแต่นี่พูดถึงเรื่องพรหมหน่อยพรหมในที่นี้หมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสพรหมอย่างหนึ่งคนอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าเข้าใจพรหมอย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจว่าพรหมนี่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับพวกอิสราเอลพวกอาหรับในทะเลทรายเข้าใจนั่นแหละคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าจากเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนอินเดียโบราณก็มีความเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแต่วิธีสร้างไม่เหมือนกันคำพีของฝรั่งของอิสลามก็สร้างเป็นวันๆไป7วันเสร็จแต่ว่าคำพีอินเดียนั้นไม่อย่างนั้นเขาไม่ได้สร้างเป็นวันๆสร้างด้วยอำนาจฤทธิ์ทางใจสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่ดังที่สร้างด้วยอำนาจฤทธิ์ทางใจสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่ดังที่เราเห็นอยู่นี้สร้างแล้วก็ไม่ทอดทิ้งหรอกยังดูแลรักษาเพื่อจะได้ให้สัตว์ลูกทั้งหลายปลอดภัยต่อไปเรื่องนิทานก็เขียนว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี้ไม่มีผู้สอนที่มีชื่อเฉพาะแต่เป็นตำราเป็นคัมภีร์ที่เขียนกันขึ้นหลายๆคนไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยเฉพาะไม่เหมือนศาสนาอื่นเช่นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาคริสต์ก็พระเยซูเป็นผู้สอนอิสลามก็นบีมูฮัมหมัดแต่ของพราหมณ์นั้นไม่มีศาสดาโดยเฉพาะมีแต่พวกฤาษีเป็นผู้เขียนคัมภีร์ไว้ในรูปต่างๆแล้วเอามาศึกษามาปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปก็ตั้งต้นด้วยพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เพราะงั้นเราจึงได้ยินคำพูดในเมืองไทยคำหนึ่งว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตก็เกิดจากความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในเงื้อมมือของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ดลบันดาลใครจะดีใครจะชั่วก็อยู่ที่พรหมลิขิตลิขิตไว้ที่ตรงไหนก็บอกว่าเขียนไว้ที่หน้าผากคนอื่นนั้นไม่ออกพระพรหมอ่านคนเดียวเขียนไว้ที่หน้าผากแล้วว่าคนนั้นจะมีอายุเท่านั้นจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคนอินเดียจะลงไปว่าเป็นความต้องการของผู้อยู่เบื้องบนที่ไปบนสวรรค์เป็นความต้องการของเบื้องบนว่าอย่างนั้นคือพระพรหมนั่นเองต้องการให้เป็นอย่างนั้นสั่งมาเสร็จแล้วว่าคุณนี่เป็นอย่างนั้นนะแกนี่เป็นอย่างนั้นนะเขาเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเพราะยุคโบราณนั้นคนมันถือศาสนาจากความกลัวไม่มีปัญญาเรื่องกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรต่ออะไรแปลกๆแล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ตัวปลอดภัยจากสิ่งต่างๆแล้วก็ทำสืบต่อกันมาจนฝังอยู่ในจิตใจคนในเรื่องอย่างนี้ถอนไม่ออกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยที่สุดที่สอนสิ่งซึ่งเขานับถือกันอยู่ก่อนว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องพระพรหมนี่ก็เหมือนกันมีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเกิดจากปากพระพรหมเกิดจากปากทีเดียวกษัตริย์นี่เกิดจากแขนพระพรหม พวกพ่อค้านี่เกิดจากท้องพระพรหมกรรมกรนี่แย่หน่อยเกิดจากหน้าแข้งของพระพรหมมีเกิดจากหน้าแข้งเขามันต่ำที่สุดในชีวิตต้องแบกต้องหามต้องทำอะไรซึ่งเป็นงานกรรมกรน่ะพวกสูตรที่ค้าขายเป็นพ่อค้าร่ำรวยทรัพย์สมบัติพวกกษัตริย์ก็มีแต่เรื่องรบราฆ่าฟันมีหน้าที่เป็นทหารนั่นแหละป้องกันชาติบ้านเมืองพราหมณ์นี่เอาเปรียบกว่าเพื่อนเพราะว่าเกิดจากปากพระสงฆ์พราหมณ์พูดอะไรต้องเชื่อต้องฟังถ้าไม่เชื่อไม่ฟังก็จะเป็นบาปตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ในเวทีต่อไปพราหมณ์ก็ตั้งระบบไว้อย่างนั้นให้คนเชื่อพราหมณ์พราหมณ์จะพูดอะไรก็ต้องเชื่อต้องฟังทั้งนั้นแล้วตั้งสิทธิไว้หลายอย่างสิทธิพิเศษเอกสิทธิของพราหมณ์มีมากคนอื่นกับไม่มีคนสูตรเนี่ยกรรมกรหรือว่านักสูตรที่ต่ำที่สุดถ้าเดินผ่านพราหมณ์เนี่ยต้องเดินหลีกไปอย่าเหยียบเงานะอย่าเหยียบเงาพราหมณ์เหยียบเงาไม่ได้เป็นบาปเป็นทุกข์แล้วพราหมณ์มีไปไหนก็ต้องมีสายเชือกเส้นเลยก็ปกติก็จะเหวี่ยงบ่าว่าแต่เหมือนกับเราผ้าอังสาของพระจะเป็นเส้นเล็กๆมีได้9เส้นเอามาพอยว่าจะเหวี่ยงบ่าแต่มันยาวลงไปถึงเนินใส่นิ้วไปเพราะงั้นเดินไปไหนต้องดึงเชือกนั่นมาห้อยไว้ที่หูเพื่อเป็นยี่ห้อเดินไปให้คนเห็นว่านั่นกรรมมาแล้วกรรมมาแล้วต้องนอบน้อมต่อกรรมต้องแสดงความเคารพต่อกรรมเพราะงั้นพอกรรมเดินมาพวกสูตรต้องเดินออกไปไกลๆไม่ได้แล้วเขาบอกว่าพวกสูตรมีแต่จะให้สิ่งสกปรกแก่กรรมแต่พราหมณ์นั้นให้สิ่งสะอาดแก่พวกสูตรเหมือนแผ่นดินนี่ให้ขี้ฝุ่นแก่ว่าแต่ฝนนั้นชำระขี้ฝุ่นในท้องฟ้าสะอาดเพราะว่าอย่างนั้นแสดงว่าพวกสูตรนี่เป็นพวกไม่เลือกพวกขี้ฝุ่นนะแต่พราหมณ์นี่เป็นพวกเก่งยกกันว่าอย่างนั้นกันเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เห็นว่าแหมนี่เอาเปรียบมากไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนเราไม่ใช่ดีที่ความเกิดว่าเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นสูตรแต่ดีที่การประพฤติปฏิบัติความประพฤติปฏิบัตินั่นแหละทำให้คนดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่เราทำกรรมชั่วเราก็ชั่วแต่เราทำกรรมดีเราก็ดีไม่ใช่ดีเพราะเกิดในสกุลกรรมไม่ใช่เลวเพราะเกิดในสกุลพ่อข้าหรือวรรณะสูตรแล้วมันมีผสมอีกถ้าว่าวรรณะทีนี่มาผสมกันออกมาเป็นจันทานเป็นจันทานนี่แตะต้องไม่ได้เลยเป็นพวกที่สกปรกที่สุดแล้วก็ว่างั้นไม่ได้แตะต้องไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้กินน้ำบ่อเดียวกันก็ไม่ได้นั่งร่มไม้เดียวกันก็ไม่ได้ไปไหว้พระที่เดียวกันก็ไม่ได้ดูดิที่มันทำให้อินเดียสับสนนี่เพราะเรื่องอย่างนี้ปัญหาวันนั้นเนี่ยทำให้อินเดียดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากแอกไม่ถนัดทนีเพราะไอ้วันนั้นมันฝังไว้ท่านเมื่ออินเดียได้รับอิสรภาพนี่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเพราะว่าคนที่เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นคนสูตรแท้ๆเลยวรรณะสูตรแท้ๆเกิดที่เมืองบอมเบย์เกิดในย่านสลัมด้วยซ้ำไปแต่แม่นี่มันเป็นเพชรในโคลนตรงแท้ๆทีเดียวนายคนนี้ได้เรียนหนังสือเก่งมากเรียนเก่งมาตั้งแต่ชั้นประถมพอขึ้นมัธยมนี่แกเรียนเก่งราชาแห่งบารูด้าซึ่งเป็นคนมั่งมีให้ทุนเรียนจบมัธยมศึกษาแกขอทุนไปเรียนอเมริกาเรียนอเมริกานี่แกเรียนเร็วมากได้ปริญญาตรีถูกทำปริญญาเอกเอาปริญญาเอกมัน3ปริญญาเฉลยทำปริญญาซึ่ง3ปริญญาแล้วมาเรียนต่ออังกฤษทำปริญญาอังกฤษอีกกลับมาก็เข้าหุ้นเข้าส่วนกับพวกที่อย่าดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพเมื่อได้อิสรภาพแล้วแกน่ะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญนี่แกเขียนไว้ว่าประเทศอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีแยกชั้นวรรณะไม่ถือชั้นวรรณะอีกต่อไปโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นไม่มีชั้นวรรณะแต่ว่าสังคมมันไม่ยอมแล้วคนอินเดียมันไม่ยอมมันยังมีชั้นวรรณะกันอยู่ต่อไป แต่มหาสมคานธีแกไม่ถือเหมือนกันแกกินข้าวที่วันณสูตรปุ๋งได้อาบน้ำกับวันณสูตรก็ได้วันณสูตรไม่สบายแกไปนวดให้ก็ได้ก็ขอไปเช็ดอุจจาระให้ก็ได้ไปทำทุกอย่างคนชั้นสูงมาเห็นกันแล้วโอ้ยไหวแล้วทันทีนี่ก็ไม่ได้เนาะไปอยู่กับพวกสูตรอย่างนั้นพวกสกปรกเต็มที่บางคนถึงกับตัดไมตรีไม่ยอมออกเงินช่วยเหลือกิจการนิคมต่อไปก็เอาพวกสูตรเข้าไปไว้แล้วก็นั่งรถม้ามานั่งมาคอยอยู่ที่นอกเขตนิคมบอกให้คันธีไปหาการธีก็ไปถึงบอกว่าท่านถ้าท่านยังเอาพวกสูตรมาไว้ในนิคมนี้ฉันไม่ปฏิไม่ให้เงินต่อไปการธีบอกไม่เป็นไรท่านไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรแต่ข้าพเจ้าจะเอาพวกสูตรออกไปจากนิคมไม่ได้จิตใจข้าพเจ้ามันทำไม่ได้ในเรื่องเช่นนั้นข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขาต้องปฏิบัติต่อเขาต่อไปท่านไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะต้องช่วยตัวเองต่อไปกลับมาถึงก็ประชุมพวกในนิคมแล้วบอกว่าเวลานี้เรามีเงินเท่านี้ใช่อีก2เดือนก็หมดแล้วไม่มีใครให้เราต่อไปเราต้องช่วยตัวเองแกก็สอนคนเหล่านั้นให้ปลูกผักให้ปั่นด้านให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยตัวเองต่อไปเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแกทำได้เพราะในสุดไอ้คนนั้นแหละมาอีกมาแล้วจอดรถใกล้ๆอีกแล้วไม่เข้าแล้วเรียกกันทีมาบอกว่าฉันทนไม่ได้เหมือนกันในเห็นท่านอดทนถึงขนาดนี้ยังเสียสละเพื่อพวกคนชั้นต่ำขนาดนี้ก็ต้องช่วยต่อไปเอาเงินมาให้การทีแกก็ชนะคนนั้นเหมือนกันด้วยการทำดีของแกเนี่ยเป็นอย่างนี้เรียกว่าถือกันรุนแรงเหลือเกินในเรื่องหลายเรื่องหลายประการยุ่งที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่ามันยุ่งในเรื่องอย่างนี้ต้องแก้ปัญหานี้ก่อนจึงจะแก้เรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นจึงแก้มาเรื่อยๆในเรื่องอะไรต่างๆที่เขาถือกันเช่นพระอานนท์นี่เดินทางไปกระหายน้ำไปถึงก็ขอน้ำจากหญิงที่บ่อน้ำหญิงบ่อน้ำในพวกทาสีนี่คนชายดังนั้นคนชั้นต่ำดังนั้นพระอานนท์ไปถึงบอกว่าน้องหญิงขอน้ำให้ฉันดื่มหน่อยแม่หญิงนั่นก็บอกว่าไม่ได้ฉันเป็นวันนักสูตรจะตักน้ำให้ท่านเป็นนักบวชไม่ได้พระอานนท์บอกว่าฉันต้องการน้ำฉันไม่ต้องการวันนะฉันต้องการน้ำแม่หญิงคนนั้นแม้ปลื้มอกปลื้มใจตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยแต่มาได้ยินว่าฉันไม่ต้องการสูตรฉันต้องการน้ำแล้วแม่หญิงก็กลับน้ำมาถวายท่านก็ดื่มแล้วแม่หญิงนั้นตามพระอานนท์ไปจนถึงวิหารที่พระพุทธเจ้าพักไปสืบหาว่าพระอานนท์อยู่ที่ไหนเลยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมาธุระอะไรบอกว่าต้องการพบพระอานนท์ที่ฉันรักพระอานนท์เหมือนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ได้รักร่างกายของพระอานนท์หรอกเธอรักจิตใจของพระอานนท์เพราะจิตใจของอานนท์นั้นเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่เลือกที่รักกลับที่ชังไม่ถือชั้นวันนะเดี๋ยวเธอนั่งรอนี่จะบอกให้มาพบก็ได้แล้วก็ไปบอกให้พระอานนท์มาได้พบได้สนทนากันนี่ก็เป็นเรื่องคือว่าในวงการพระนี่ท่านไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นในเรื่องวันนะนี่ไม่รังเกียจแต่ว่าชาวบ้านมันไม่ยอมไปที่เมืองกุสินาราไปพบพระองค์หนึ่งชื่ออัจจุตานันทะอัจจุตานันทะแปลว่ายินดีในพระนิพพานเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นวันนะกราบมาบวชถามว่าพ่อไม่โกรธที่พี่มาบวชโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้อ้าวไม่ไปเทศมั่งอ่ะเทศอะไรอ่ะเข้าบ้านไม่ทันพูดออกไม่หลายทีแล้วจะไปเทศอะไรได้ตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยนั่งฉันข้าวที่วัดพ่อมาไปฉันข้าวกับพระอีกองค์หนึ่งองค์นั้นน่ะเป็นวันนะวันนะสูตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเขามีความรู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบอ่ะไม่ใช่คนเหลวไหลชื่อ อะไรลืมไปแล้วอันนี้ก็นั่งกินข้าวร่วมกันอุ้ยพ่อมาถึงเพียงแต่มาบวชนี่ก็บาปนักบาปหนาแล้วยังจะมากินข้าวกับวันหน้าสูตรอีกหาไม่ทอดมาหนึ่งหลายทุบลูกชายลูกชายต้องทิ้งจานข้าววิ่งรอบๆกุฏิบริหารนะพ่อแกวิ่งไม่ทันลูกชายยังแข็งแรงวิ่งได้จนพ่อหน่ายลิ้นหล่อแล้วก็หยดหน่อยแล้วก็เลยพ่อก็กลับบ้านไปบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยินดีเลยในการลูกชายมาบวชนี่เขาเรียกว่าอุปาทานรุนแรงในเรื่องไม่เข้าเรื่องไปยึดถือแรงเกินไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนแม่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้คลายจิตใจจะได้สบายลงไปมากครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าพระองค์รู้จักพระพรหมหรือไม่บอกว่ารู้จักพระองค์รู้จักทางที่จะไปพบพระพรหมไหมรู้จักพราหมณ์ก็ถามว่าพระพรหมคือใครพระองค์บอกว่าพระพรหมก็คือบุคคลที่มีพรหมวิหารธรรม4ประการพรหมวิหารธรรม4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่พรหมก็คือผู้ใหญ่ผู้ใดมีธรรม4ประการนี้ผู้นั้นเป็นพรหมแล้วก็ถามว่าแล้วจะไปหาพระพรหมอย่างไรก็ไปหาด้วยการประพฤติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใดท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นท่านก็ได้พบกับพระพรหมแล้วพระพรหมอยู่ในใจของท่านแล้วไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาให้มันเหนื่อยแรงไม่ต้องเดินไปเส้นเชิงเขาหิมาลัยแล้วไปแหนดูก้อนหิมะเพื่อพบพระพรหมอย่างนั้นไม่ใช่พระพรหมอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาอดสงสารทนไม่ได้เมื่อเห็นใครมีความแบกร้อนก็เข้าไปช่วยเหลือมุทิตายินดีเบิกบานเมื่อเห็นใครได้ดีได้ดีมั่งมีสีสุขมีความเจริญก้าวหน้าหรือเมื่อเราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเสร็จแล้วเราก็มานั่งสบายใจสบายใจว่าได้ช่วยเขาแล้วทำให้เขาพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นกมุทิตาส่วนอุเบกขานั่นหมายความว่าวางเฉยไม่ใช่เฉยไม่เอาไหนไม่ใช่อย่างนั้นเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยปัญญาเฉยก็คิดว่าช่วยไม่ได้ลงตกลงไปว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเขาทำว่าอย่างนั้นเราจะไปช่วยไม่ได้มันเหลือวิสัยที่จะเข้าไปช่วยก็ต้องเฉยๆลงตกว่าเออกรรมของสัตว์ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายย่อมได้รับผลกรรมที่ตัวทำไว้เมื่อเขาทำกรรมว่าอย่างนั้นเขาก็ต้องไปตามกรรมเขาเช่นเราเห็นตำรวจจับผู้ร้ายไปแล้วเราจะกระโดดก็ไปชกตำรวจเพื่อช่วยผู้ร้ายมันก็ไม่ได้เราต้องอุเบกขาหรือว่าเห็นงูมันคลืนเขียดเราสงสารงูแม้ถูกงูรังแกแล้วเราจะไปฆ่าปากงูเพื่อช่วยเขียดมันก็ไม่ได้งูมันโกรธมันกัดให้เราก็เดือดร้อนแต่นั่นเองไอ้อย่างนี้มันต้องไปอุเบกขาด้วยการพิจารณาคำของสัตว์มันก็ต้องกินกันไปอย่างนี้นะเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นเวรเป็นกรรมกันเราช่วยไม่ได้อุเบกขาพรหมวิหาร4นี้ใช้ให้เหมาะคือว่าปกตินั้นเราอยู่ด้วยเมตตาตลอดเวลานี่อยู่ด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาทำอะไรก็ด้วยเมตตาไปไหนก็ไปด้วยความเมตตาคือไปพร้อมกับจิตที่คิดว่าเราอยากใช้ชีวิตความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติเท่าที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้คิดไว้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นพรหมเบื้องต้นคิดไว้อย่างนั้นเมื่อเราคิดไว้อย่างนั้นจะไปเจออะไรเข้าเจอคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องมีใจกรุณาคือเข้าไปช่วยทันทีช่วยแบกภาระช่วยเบาความทุกข์ของเขา ท่าที่เราจะช่วยได้ช่วยด้วยปัจจัยช่วยด้วยแรงช่วยด้วยการแนะนำให้เขาไปแก้ปัญหาอย่างนี้เรียกว่ากรุณาท่านมาช่วยเขาเสร็จแล้วเราก็ปลื้มใจสบายใจวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เฉยๆแต่เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วชีวิตที่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐทุกนาทีของชีวิตแต่ชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใครๆนั้นมันยังไม่ประเสริฐอะไรเราจึงควรจะได้คิดเมตตากรุณาต่อเขาแล้วก็สบายใจหรือว่าใครเขาดีขึ้นเองเขาได้เลื่อนยศเลื่อนบรรดาศักดิ์ได้รับลาภผลสักการะเราก็ยินดีแม้จะไม่พูดออกมาว่าแหมขอยินดีด้วยนะแต่ในใจนั้นคอยยินดีคอยยินดีในเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีมุทิตาคอยยินดีในความดีของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเมตตากรุณาหรือมุทิตาได้ก็ต้องวางอุเบกขาด้วยการพิจารณาว่ากรรมของสัตว์ช่วยไม่ได้เหลือวิสัยที่จะช่วยลงตกลงไปอย่างนั้นคนเจริญเมตตาย่อมทำลายความโกรธความเกลียดความพยาบาทหายไปจากจิตใจคนเจริญกรุณาก็ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความพอใจในการจะให้สิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นคนเจริญมุทิตาก็ไม่มีความริษยาใครไม่มีความริษยาใครเพราะเรามีแต่มุทิตาใครได้ผิดได้ดีเจริญมั่งคั่งเราดีใจด้วยเท่านั้นเราไม่มีริษยาตัวริษยานี่แหละตัวมารร้ายที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมายก่ายกองเราจะต้องคอยทำลายความริษยาด้วยการคิดมุทิตาแก่คนอื่นตลอดเวลามุทิตานี่หายากเมืองไทยเรานี่ยังขาดก่อช้าขาดอยู่มากไปมุทิตาเพราะฉะนั้นงานบางอย่างไม่ค่อยก้าวหน้ายกตัวอย่างผู้น้อยมีความคิดความอ่านร่างโครงการจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แต่เสนอผู้ใหญ่สายลิ้นชักเก็บเงียบเพราะไม่มีมุทิตาในความคิดของผู้น้อยนั้นไม่ยินดีในความคิดก้าวหน้าของคนนั้นกลัวว่ามันจะเด่นกว่ากูไป

0: นะแต่ถ้าเราไม่ให้ใครฉลาดถ้าใครฉลาดกีดกันไว้แล้วงานมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าขาดมุทิตาจิตในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้น้อยผู้น้อยก็ไม่มีทางก้าวหน้าเลยลาออกไปทำงานกับบริษัทฝรั่งเงินเดือนสูงกว่าประเทศชาติก็ขาดคนดีสำหรับบริหารงานเพราะว่าผู้ใหญ่ขาดมุทิตาธรรมอันนี้สำคัญมากในวัดนี้ก็เหมือนกันสมภารฉลาดต้องใช้คนให้ทำงานใช้ลูกน้องฝึกฝนอบรมให้ทำงานกันต่อไปเรียกว่าเป็นคนฉลาดถ้าสมภารทำคนเดียวมันก็แย่สมภารเหนื่อยตายทำหมดทุกอย่างไม่ได้เราต้องสนับสนุนใครที่ความคิดต้องทำคุณทำมีอะไรเสนอเอาเลยทำเลยไปทำมาผมจะให้เงินทำไปแล้วก็ทำให้เรานั่งดูสบายเราไม่ต้องไปลำบากแต่นี่บางวัดสมภารก็ดีหรือว่าขาดมุทิตาพอลูกน้องเก่งขึ้นมาแล้วหาเรื่องใส่แล้วให้ออกไปจากวัดตัวจะได้นั่งงู้คนเดียวอย่างนี้มันก็แย่ดิวัดวาอารามมันจะเจริญได้อย่างไรกิจการทั้งหลายไปไม่รอดถ้าเราไม่มีมุทิตาต่อกันเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องมุทิตานี่สำคัญมากต้องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายินดีสนับสนุนความคิดความริเริ่มก้าวหน้าของใครก็ตามเอาไปสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญงอกงามต่อไปอย่าทำลายกันจึงจะทำให้ผู้น้อยมีกำลังใจคิดทำอะไรเจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้ยังขาดยังไม่พอใช้เมตตานะพอหากรุณาก็พอใช้มุทิตาก็ไม่ค่อยมีไอ้อุเบกขานะไม่ถึงเรียกว่าไม่เฉยมีแต่เรื่องยินได้ทั้งนั้นยินดีไม่มีเฉยก็ไม่เป็นมันก็ลำบากตอนนั้นเราต้องใช้คุณธรรมเหล่านี้ทุกคนเป็นพรหมได้ญาติโยมเป็นพระพรหมได้ไม่ต้องไปไหว้พระพรหมที่ไหนเป็นของเราเองดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นเสียเองเป็นเทวดาเองเป็นพรหมเองเป็นอะไรเองแล้วไม่ต้องไปไหว้ใครเราไหว้ตัวเราได้เพราะเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจของเราอันนี้ก็คือเหลี่ยมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรอะไรอยู่ในใจของเราเราเป็นอะไรก็ได้เป็นพรหมได้เป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะความเป็นทั้งหลายนั้นอยู่ในใจของเราแล้วแต่ว่าสิ่งอื่นมันมาบังไว้เราทำหน้าที่เปิดสิ่งนั้นออกสิ่งนั้นก็จะปรากฏออกมาอันนี้ขออนุญาตโยมได้เข้าใจไว้แล้ว
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลง คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบัน

สินสนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

ยนวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเถ

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ต้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนีโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงดารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การ

0: ยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยุทธยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
1: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิศาประทุมมารายงาน
2: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนกสอนแก้วคำรายงาน
2: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
4: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททั้งนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดภาณิชย์ขันนากรายงาน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บ ที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
5: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นธอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
6: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขนาดนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนีโญจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
0: และการไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่าร้อยละ30ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวล นั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองคอบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
2: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
10: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติกรรมที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสินรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้า
12: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาครุฑวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: สารอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง 50% สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90ซมและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32ซมและเวลา 14:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอหงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:00 น
17: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาด

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาด

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชน

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆพีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคนบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดพรากเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นภัยโทษเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้นั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มื้อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากัปปิระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาเมฆเล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะสึกละจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาละมาขอลาแม่สึกแม่ร้องให้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องให้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักลิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องให้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อให้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะสึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้เดี๋ยวก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะสึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่สึกเอกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันส่วนนะสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของส่วนนะสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดๆนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือค้ำตาบอดเอามือค้ำลูกก็ยังอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถอะลูกเอ้ยขำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆปาบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบนี่จำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงาย มันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึบอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุนอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อเลยก็มาในขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปยังบอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้เนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันขึ้นจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังมาขึ้นนี่ครับมานั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนนี่เฮ็ดจังได๋ขึ้นหัวแม่ก็เซาแล้วว่ะขึ้นหัวแม่ขึ้นหัวพ่อก็เซาจักนอนแล้วว่ะพ่อใจสิขึ้นฮอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่บ่ขึ้นฮอดบางมื้อก็เห็นหน้าคันขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นี่บ่มีหยังนอนแท้ก็ขึ้นฮอดในที่ขี้ข้านก็ขึ้นฮอดเพิ่นหั่นตีละครั้งแม่งแม่งยังมาสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่ล่ะมันขึ้นหอดพอน้ำกันพออย่าหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่าคันไม่มีพอจะเกิดเมื่อไหร่วะนอกเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราจะเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ไอ้วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัว หรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เท่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปข้างพ่อแม่จำนวนมากที่อ้างว้างโลลิเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่ารูปในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในสินในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอก เขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวักเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับวานข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัจชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดี แต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอพันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกแกบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสุโรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญา

สัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสลักจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทําของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสําหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุงแ ผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตนี่300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังหรือควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆๆเขาเอานาไปจำนองเพราะพ่อค้าในทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาว่าชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปลาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนซ่อนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านเตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบ่อนตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่หยุดอันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบพูดแบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็ learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติให้ครุกโรติดิบ แปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงคุรุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีคำว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีลุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารันจักเพื่อนบอกยังวาชะเปยังไอ้ถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเขาปูปาย่ามอึดจากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบกันเก่งนะขยักขยังหนวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิสสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อารามาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันบ่แม่นว่าสิเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนี่รักครังเอ้นี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนี่รักครังไม่ให้มีนี่แปลว่าไม่รักครังไม่มีริ่มกรอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มากจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระทอลิ่มสลักริ่มกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร

ต่อเฉพาะธรรมเทศนาก็จะไม่ได้ความเสียประโยชน์ในการที่เราอุตส่าห์พยายามตั้งใจฟังไหนๆก็ตั้งใจจะมาฟังแล้วตั้งใจจะฟังเทศฟังธรรมแล้วจงน้อมจิตลงสู่อารมณ์อันเดียวในเวลาอื่นนอกจากนั้นเราสามารถจะคิดนึกอะไรต่างๆสงสัยไปในที่อื่นได้เวลานี้ตั้งใจเฉพาะจดจ่อในสิ่งเดียวเฉพาะธรรมเทศนาต้องตั้งใจพยายามรักษาสำรวมใจให้อยู่ในที่เดียว เทศนาวันนี้เรื่องศาสนาพุทธเราเข้าใจกันเยอะล่ะศาสนาพุทธมันเป็นมายังไงยังไงก็เข้าใจกันโดยมาก ศาสนาพุทธที่จะเกิดขึ้นและตั้งอยู่เสื่อมสายเสื่อมสลายดับไปมันมีเหตุ ที่ตั้งที่เกิดที่ตั้งที่เจริญที่เสื่อมไปมันมีเหตุอยู่อันหนึ่งคือที่หัวใจของเราพูดถึงเรื่องหัวใจแล้วศาสนาพุทธจะตั้งขึ้นก็ตั้งในที่หัวใจจะเจริญถาวรก็เจริญที่หัวใจจะเสื่อมก็เพราะใจเสื่อม ศาสนากับโลกมันเกี่ยวเนื่องถึงกันจะว่าโลกเกิดก่อนก็ใช่จะว่าศาสนาพุทธเกิดก่อนก็ใช่หรือไปเกิดพร้อมกันก็ใช่คำว่าโลกเกิดก่อนนั้นแล้วเกิดมาเป็นตนเป็นตัวมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละกับตัวของเรานี่แหละอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตัวของเรานี่แหละมันเกิดขึ้นมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านเทศนาจึงเรียกว่าธาตุของพระพุทธเจ้าท่านเทศนากดที่ตัวของเรานี้ขันห้าที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาก็ขันคือตัวของเรานี้อายตนะทั้ง6ก็มีเท่านี้แหละไม่มีอื่นไกลอะไรเทศวิปัสสนาภูมิคือภูมิของวิปัสสนาก็ขันห้านี้ทั้งนั้นเหตุนั้นจริงว่าโลกเกิดก่อนหรือธรรมะเกิดก่อนโลกก็คือตัวของเรานี่ธรรมก็คือตัวของเรานี่มันอะไรเกิดก่อนแน่หรือมันเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่เหตุที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่นี่นั่นพระองค์บำเพ็ญเพียรภาวนาจนทำจนจิตของพระองค์เบื่อหน่ายคลายไปจากโลกจึงค่อยมาเป็นธรรมธรรมก็พิจารณานี้แหละธาตุสี่ก็หายจากธาตุทั้ง6นี่แหละไม่ใช่อื่นใครถ้าหากจิตพระองค์ไม่คลายไม่เบื่อหน่ายไปจากโลกโลกก็หุ้มห่อปกปิดกำบัง

ไว้ไม่เห็นธรรมถ้าหากว่ากิเลสทั้งหลายมันเบาบางและหายไปได้จากจิตของพระองค์องค์ก็รู้ขึ้นมาในที่นี้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหกก็รู้ขึ้นมาที่นี้รู้แล้วก็ไม่ไปที่ไหนก็อยู่ที่นี่แหละ จึงว่าโลกเกิดก่อนก็ใช่เครื่องเป็นโลกซะก่อนพระองค์จะมาพิจารณาถึงจนจิตให้ผ่องใสสะอาดแล้วจึงไปมองเห็นธรรมอันอื่นนอกจากนั้นกิเลสขันธ์ห้าตัณหาร้อยแปดสารพัดทุกสิ่งที่รวบรวมเรียกว่ากิเลสเอาไปจานอีกทั้งหมดไม่ใช่มาจากที่อื่นจึงว่าศาสนาเกิดสติใจพระสิทธาราชกุมารไม่ใช่พุทธเจ้าอันนั้นเป็นพระสิทธาราชกุมารนั่นเรียกว่าเป็นโลกพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากหัวใจของพระสิทธาราชกุมารรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆเห็นสภาพของเป็นจริงของที่มีที่เล่านี่แหละที่เรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยขันธ์ห้าอายตนะทั้งหกเห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงยังไงตาสำหรับเห็นรูปมันก็เห็นรูปธรรมดารูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอียดรูปสวยรูปงามรูปชิเล่ชิไรมันสำหรับดูเท่านั้นน่ะอันนั้นเรียกว่าตาประสาทะประสาทความสำหรับให้รู้ความที่ชอบที่รักที่เกลียดที่โกรธมาจากไหนล่ะมันก็เกิดจากใจนั่นน่ะอันตามันก็เห็นรูปธรรมดาน่ะธรรมดานี่น่ะแต่ความชอบความรักความเกลียดความโกรธได้ยินไม่ยินดีได้ยินร้ายสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาเรียกว่ากิเลสมันอะไรนั่นเกิดขึ้นมาเลยมันก็เกิดขึ้นมาจากใจท่านเห็นได้เพียงว่าเห็นเฉยมันก็หมดเรื่องพระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้มันเห็นเป็นจริงอย่างนี้ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นหูฟังเสียงก็เหมือนกันจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสก็เหมือนกันกายถูกสัมผัสก็เหมือนกันมันจะมีกิเลสอะไรของมันมันธรรมดามันต้องกระทบกันอยู่อย่างนั้นตัวใจไปเป็นเกิดกิเลสเป็นต่างหากนั่นแหละจึงว่าโลกมันเป็นไปตามกิเลสแล้วก็เรียกว่าโลกอันนี้คำพระพุทธองค์ท่านมารู้เท่ามารู้ทั้งเรื่องโลกแล้วพระองค์ไม่ยินดียินร้ายไม่เกลียดไม่โกรธไม่พอใจได้ไม่ยินดียินร้ายอะไรต่างๆหมดเพิกถอนใช่พระองค์ก็เห็นธรรมธรรมพระองค์ก็เกิดขึ้นในที่นั้นมันจึงว่าพุทธะเกิดขึ้นที่ใจอธิบายไปเถิดวันข้างคืนนุ่งอธิบายไปเถิดไม่พ้นจากนี้ไปนะอธิบายกว้างขวางยืดยาวก็รู้ว่าจะออกจากนี้ทั้งนั้นเหตุนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีที่เป็นโลกเพราะใจไปยึดไปหลงไปมัวเมาเมื่อหายจากความยึดความหลงมัวเมาใจก็เกิดเป็นธรรม
ม่อื่นไกลอะไรหรอกเท่านี้แหละธรรมะทำยังไงราคานี้พวกเราเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงราคานี้จะเป็นจะดำเนินตามรอยพุทธบาทก็มาหัดพิจารณานี่แหละสิเอาตาเนี่ยเฉพาะตาทีเดียวนี่เอาตาเดียวทีเดียวตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นประสาทะประสาทคือความรู้สึกสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซลล์พุทธศาสนากันเดียวกันน่ะประสาทคือเซลล์น่ะมันเป็นเครื่องรู้เฉยๆไม่ใช่ทำให้เกิดกิเลสเซลล์นั้นดับศูนย์ไปแล้วก็หมดเรื่องกิเลสนั้นมันจะอยู่ที่ใจอยู่นะเซลล์หรือประสาทเกิดความรู้ขึ้นมาเท่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำให้ใจเศร้าหมองให้ใจผ่องใสตัวใจนั่นต่างหากเราสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซลล์เป็นเครื่องรู้ประสาทเป็นเครื่องรู้เขาไม่เห็นใจมีเครื่องดูแต่เซลล์เท่านั้นเซลล์สมองเซลล์สันทางกายทั่วทุกแห่งนับเป็นร้อยพันหมื่นแสนนับเป็นล้านกว่าโกรธตัวนี้ดับไปต้องอื่นขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าหากว่าเซลล์อันนั้นหรือประสาทอันนั้นมันดับศูนย์ไปแล้วมันก็หมดเรื่องอันนี้มันไม่หมดเรื่องนะสิมันอยู่ที่ใจอันนี้มันจึงไม่หมดเรื่องใจไปเกาะเกี่ยวผัวพันใจมันไปนึกไปคิดอยู่นั้นประสาทมันจะเพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วคราวนี้ใจมันไปเกาะเกี่ยวผัวพันยืดยาวปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาใจที่ว่านี่พระพุทธเจ้าจะรู้กับรู้ที่ใจอันนี้เสื่อมล่ะเมื่อตัดสรุปราคานี้มันจะตั้งอยู่ในรักษาสติควบคุมรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วนะเพราะใจนี้เผลอเลยสติไม่ตั้งมั่นมันยังค่อยเสื่อมไปเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเผลอสติตั้งวันมีตั้งสติอยู่นิดเดียวชั่วคู่หนึ่งขณะหนึ่งขณะมันก็ไปใหญ่ไปโตจะให้ไม่ให้มัวเมาไงการเผลอมันมากกว่าการตั้งสติตั้งสติอยู่นั่นสักคู่หนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งหรือสมัยในขณะที่เรารู้ตัวเท่านั้นนั่นแหละมันก็มีสติขึ้นมา ตั้งสติคือกำหนดพิจารณาที่ใจของเรานะมันอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เสื่อมด้วยอาการอย่างนี้เสื่อมก็เผลอเลยไม่มีสตินั่นแหละความเสื่อมความเจริญตรงนั้นน่ะอันเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างเดียวเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วสติตั้งมั่นก็เจริญอยู่สติเผลอเลยเมื่อไรก็เสื่อมไปนั่นแหละศาสนาเสื่อมไม่ได้เสื่อมอื่นใดอันที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมคนไม่ปฏิบัติอุปัฏฐากไม่ปฏิบัติรักษาต่างหาก
ศาสนาไม่ได้เสื่อมความจริงเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าศาสนาความจริงแต่ว่าคนปฏิบัตินั้นมันเสื่อมเหตุนั้นเองว่าไม่ได้เสื่อมที่อื่นเสื่อมที่หัวใจของคนคนไม่ตั้งใจปฏิบัตินั้นนี่เรียกว่าศาสนาเกิดขึ้นที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเสื่อมไปจากใจทุกคนมีศาสนาเดียวกันทั้งนั้นธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งขวงมดพระองค์เทศนาพระเทศนาตรงนี้พระองค์เทศนาเรียกว่าศาสนาพระองค์สอนนั่นเรียกว่าสอนศาสนาคือสอนที่กายวาจาใจของเรานี่แหละไม่ได้สอนที่อื่น ถ้าหูจมูกลิ้นกายนี้สติมันควบคุมรักษานั่นแหละมันเสื่อมมันปล่อยตามกิเลสกิเลสพาให้ไปกลางวันค่ำคือรุ่งก็ไม่รู้ตัวมัวเมาแต่ตอมตามกิเลสเห็นว่าเป็นของดีของดีสนุกเฮฮาไปตามกิเลสการควบคุมสติให้อยู่ให้ควบคุมใจให้อยู่เป็นการลำบากไม่อยากทำปล่อยตามเรื่องมันก็ไปสนุกสนานเฮฮาไปสบายคนเรามันชอบอย่างนี้จึงมีการเสื่อมมากกว่าเจริญผู้ที่เห็นสติแล้วควบคุมผู้มีสติแล้วควบคุมใจให้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นผู้ที่เห็นธรรมรักษาธรรมไม่ให้เสื่อม เทศนาธรรมะก็สมควรในกาลเวลาเรื่องประกาศนี้ อิชิตังยะทุสังตุหังคิปะเมวัสมิสัตตุสัพเพสุเรนตุสังคัปปาจันโทคนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัฏฐันตุสัพพโรโคโยนาสัพพุมาเตภะตุนตรายโยสุขีทีคายโคภวะนาภิวาทนสีริจานิจังอุทาสจานิโนยกาโรทนาวทันติอายุวันโนสุขังสัพ

0: ั้งสติกำหนดจิตให้เป็นของกลางกลางอยู่เฉยเฉยจิตคือผู้คิดผู้นึกใจคือผู้เฉยเฉยแต่ความรู้ตัวอยู่เรากำหนดจิตนั่นแหละรักษาจิตนั่นแหละมีสติสติคือผู้รู้ตัวผู้รู้อยู่ว่ามันคิดสงสัยหรือมันสงบนิ่งแน่วหรือมันอะไรต่างๆใจยังรู้ตัวอยู่เมื่อเห็นจิตคิดนึกรู้สึกอยู่อย่างนั้นควบคุมอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวคือเราภาวนานาปาสติหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกำหนดที่เกิดที่ดับอะไรลมหรอกว่าแต่ลมหายใจเข้าใจออกแล้วก็เอาละ ไม่ต้องเอาต้นลมปลายลมที่ไหนล่ะสติตรงนั้นน่ะคุมให้จิตมาอยู่ในที่นั้นจะภาวนาอานาปานสติก็ได้หรือภาวนาพุทออกโทเข่าเท่านั้นก็ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะที่มันหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่กับนั้นนะปริกรรมทุกอย่างจะให้อะไรก็เอาเถอะอย่างต้องหัดภาวนายุคหนอพองหนอก็เอาหรือสัมมาอรหันต์ก็เอาก็เพียงเพื่อเป็นเรื่องล่อให้จิตเข้ามาอยู่เฉยๆเหมือนกับเหยื่อเบ็ดเราล่อหาปลามากินเบ็ดแล้วเขาก็จับเอาตัวปลาทีเดียวถ้าไม่เกี่ยวถึงเรื่องเหยื่ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอารมณ์ออกโทเข่าหรือว่าอนาปาสติเอาจิตไปกำหนดไว้ตรงเอาจิตไปกำหนดไว้ตรงนั้นมันก็จะไม่เห็นเมื่อเห็นแล้วนั่นอย่าไปเอาอันนั้นใครเป็นว่าเป็นผู้รู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกเข้าไปกำหนดเอาผู้รู้สึกนะผู้ใจผู้ไปรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกโอเลือลมหายใจเข้าออกอะไรหายไปจับตัวนั้นได้แล้วหายไปหมดอยู่นิ่งเลยแม้แต่ความคิดความนึกทั้งที่จิตมันคิดมันนึกมันก็หายไป จับตัวนั้นได้แล้วก็พอความประสงค์ก็เพื่อจับตัวนั้นแหละท่านเมื่อจับตัวนั้นได้แล้วมันวางหมดมันจะเข้าไปอยู่กับใจค่ะนี่ใจคือผู้รู้สึกแต่ว่าไม่มีคิดมีนึกผู้รู้สึกเฉยอย่างอธิบายให้ฟังว่าเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความโลภความโกรธความหลงอะไรทั้งวันทั้งหมดหายหมดความเกลียดความชังหายหมดในขณะที่เราการลมหายใจนั่นแหละคือใจจึงว่าหายใจคือลมหายใจนั่นเองถ้ามันระบายไปมันก็ไปอีกนั่นคือตัวใจตัวใจเดิมแต่หากว่ามันจะอยู่นานไม่ได้ในชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่าที่ไอ้ลมหายใจกั้นลมหายใจเท่านั้นเราจึงหัดใจนี่แหละหัดสติตัวนี้แหละกำหนดใจที่มันคิดมันนึกจนกระทั่งมันวางความคิดความนึกไปกำหนดเอาผู้รู้สึกผู้มันไปรู้ มันจะเข้าถึงใจได้นานครับมันมีวิธีฝึกหัดภาวนาทำสมาธิให้เข้าถึงใจต้องการให้ตรงนั้นน่ะให้ใจรวมตรงนั้นน่ะ มันจะรวมได้นานเท่าไหร่ก็ให้รวมไปเถอะถ้ามันได้คู่หนึ่งคราวหนึ่งก็เอาแต่ต้องการตรงหัดตรงนั้นน่ะให้เข้าถึงนั้นน่ะเท่านี้ก็เป็นพอการหัดภาวนาทำสมาธิทำกี่ปีกี่เดือนก็เอาหัดเข้าให้ถึงสมาธิภาวนาตรงนั้นที่มันเข้าถึงแล้วนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรนิ่งเฉยมันมีประโยชน์อะไรมันถ้ามีประโยชน์มากมหาศาลโดยการจิตรวมได้นั้นคือแต่ก่อนแต่ไรมาใจไม่เคยรวมเลยคราวนี้เห็นใจรวมแล้วคราวนี้รู้สึกได้ใจรวมกับใจไม่รวมมันผิดกันขนาดไหนเวลาออกมาแล้วคิดนึกได้คุณประโยชน์อันนั้นพิจารณาเองอาจจะรู้เรื่องเอาเท่านี้แหละ
1: เทศน์ให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศน์ที่เรียกว่าเทศน์ธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาในหน้าฟังหน้าฟังเทศน์อันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงในธรรมคำพูดคือว่าเทศน์ธรรมเทศน์ธรรมคำสอนที่เราที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายได้อีกอย่างเทศน์แล้วต้องธรรมสามจึงเรียกว่าเทศน์ธรรมทำทอทอสลามไม่ใช่เทศทอรอทำทอรอเทศทำเบื้องต้นเทศทำทอรอมอสะกดไปละทำนี้เทศตรงนี้ทำอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้องการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องทำรสปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจก็ไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละและให้กระทำคนอื่นมันคัดก็ไม่ยอมทำทางทางที่ไม่ดีนะถ้าหากเราเห็นทางที่อยู่แล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันก็ปลดใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามันบ่มนักของเขาก็ตกนี่ไปหยิบมันบ่มเขาก็เรียกคนโง่คนที่ประหยิบคนเสียจะหยิบมีคนจะหยิบคนหยิบถ้าเห็นชาติตนเองไม่จะไปทำใหม่ทางเขาก็เรียกคนที่คนจะหยิบนี่ เรานี่ว่าได้ปฏิบัติแล้วมาจากรสชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติมันล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดเป็นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปคว้างแท่งไว้ตรงไหนที่เป็นศักดิ์อย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความมัวเมาประมาทลุ่มหลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กนะก็จะรู้ตัวได้กับสายถ้าบางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเต่าใช่ป่ะไม่มีกันอย่างนี้แยะทั้งงานที่เรารู้จิตตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราลืมรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อย มั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตจะอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาคนดีว่าอะไรนี่ปรากฏที่จิตก็รักษาคนดีที่จิตไม่ต้องรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นถึงจิตเสียก่อนจิตทางความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเสด็จธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาเอาทำกันได้
2: การทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิกันแทบตายก็มีคนอุปนิสัยสอนเออต้องเรียกว่าเดินตามทางสติปัฏฐาน
3: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
4: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิละยะคราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากับพระยักษ์ราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆ ก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งบุญท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆ นั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีหมู่บ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่เมื่อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไรพอพระเจ้ากัปปิระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7 ปีแสดงคำบรรลือสีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะสึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากสึกพอโตเป็นหนุ่มจะสึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกคอกแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมมาจันนี้ขูดเก่านักผมมาจันนี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกละจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาละมาขอลาแม่เสือกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษิณีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษิณีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนที่เป็นยักษิณีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษิณีก็โกรธว่าลูกจะสึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษิณีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกแกสึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกสึกและสึกไม่อยู่ละแม่ยักษิณีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อให้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะสึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้ว มาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะสึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่สึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์สามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรค์สามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดเนี่ยฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งจุ้งจุ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากบิลยักษราชไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกก็ชื่นอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมหนอนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถอะลูกเอ้ยขำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามะจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบ มีจำนวนบารมี10เนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงผู้บ่าวผู้สาวว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้เนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันขึ้นสิก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้ห้องไม่เห็นจังเสตุนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังเมื่อคืนนี่ครับมานั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนไหนจังไหนคืนหัวแม่ก็เศร้าละวะคืนหัวแม่คืนหัวพ่อก็เศร้าจากนอนละวะพ่อใจสิคืนหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อบ่อคืนหอดบางมือคืนเห็นหนาคันคืนเห็นหนาพ่อหนาแม่เนี่ยบ่มีอย่างนอนแท้ก็คืนหอดในที่ขี้ข้านก็คืนหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่งแม่งยังมาสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่ล่ะมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่ามันมีพอจะเกิดมาได้บ่เนาะเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกัน วันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปข้างพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหตุให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคลอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ้าฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับวานข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำท้าวจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดี

0: เกือบยุงลิ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งอย่าเดินไปเดินมาให้พลุกพล่านแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันเวลาผ่านมาโดยลำดับนับได้วันหนึ่ง7วัน1เดือน1ปีวันเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ทำชีวิตของเราให้ไปกับเวลาด้วยถ้าผู้มีพระภาคจึงกัดไว้ว่าเวลาย่อมเคี้ยวกินตัวมันเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นก็ผ่านไปเรื่อยไปเรื่อยไปคือเปลี่ยนไปโดยลำดับจากความเป็นน้อยๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเต็มที่แล้วต่อแต่นั่นก็ไม่เจริญเติบโตมีแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโดยเฉพาะชีวิตของคนเรา

0: การขึ้นแล้วก็มีการแตกดับไปในที่สุดเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเมื่อสิ้นเดือนหนึ่งเราก็ควรจะได้คำหนึ่งว่าชีวิตของเราได้ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแล้วเดือนนี้เราได้กระทำอะไรบ้างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านแก่ชาติแก่ประศาสนาอันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาไกลกรองมองดูตัวเองให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดมีขึ้นในตัวให้รู้สาเหตุของสิ่งนั้นแล้วให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยวิธีใดชีวิตของคนเรานั้นจะต้องอยู่ด้วยการปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์พระผู้มีพระภาคจึงสอนเราให้พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองในเวลาสิ้นวันหนึ่งก็ต้องมีการมองดูตัวเองสิ้นสัปดาห์หนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นเดือนหนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นปีก็ต้องมองกันเป็นการใหญ่เพื่อสำรวจผลงานการประพฤติปฏิบัติกำไรของชีวิตทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นจิตใจในรอบหนึ่งปีนั้นเพื่อให้รู้ว่าเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนปนปี้ชีวิตใดเป็นชีวิตที่มีกำไรก็ควรชื่นอกชื่นใจชีวิตใดเป็นชีวิตขาดทุนก็ควรจะได้เตือนตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรฉันได้กระทำสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่เช่นเราเกิดมาเป็นคนไทยเราก็ควรจะได้พิจารณาตัวเองว่าเรามีความเป็นไทยขนาดไหนความเป็นไทยนั้นไม่ใช่เป็นโดยเชื้อชาติไม่ใช่เป็นโดยสัญชาติแต่เป็นโดยจิตใจคือจิตใจมีความเป็นไทยหรือไม่ความเป็นไทยทางจิตใจนั้นก็อยู่ที่ว่าจิตใจเราเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอะไรๆเช่นไม่เป็นทาสของการพนันไม่เป็นทาสสิ่งเสพติดทุกประเภทไม่เป็นทาสของการคบคนติดไม่เป็นทาสของความสนุกสนานในยามราตรีไม่เป็นทาสของความมัวเมาสนุกสนานประเภทสิ้นเปลืองเงินทองไม่ได้เรื่องได้แต่หน้าแต่ว่ากระเป๋ามันแคว้ลงไปไม่เป็นทาสของความเกียจคร้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นไทยในแง่หนึ่งแล้วแม้เราก็ไม่เป็นทาสของกิเลสประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็คือโลภะความอยากได้ในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโทสะจิตคิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นโมหะคือความหลงไหลมัวเมาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนี่เป็นตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองคนมีความโลภย่อมฆ่าคนได้มีความโกรธฆ่าคนได้มีความหลงก็ฆ่าคนได้คนมีความโลภลักของเขาก็ได้มีความโกรธเกลียดจะทำลายมันไปลักเผาของเขาก็ได้มีความหลงก็ไปทำความผิดอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นความเสียหายแก่ชีวิตการงานด้วยประการต่างๆเราจึงไม่ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นความผิดความเสียหายเหล่านั้นเราต้องอยู่อย่างไทยเราไม่เป็นทาสสิ่งใดๆและโดยจากสิ่งเฉพาะหน้าคือเราไม่เป็นทาสอารมณ์ที่มากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นโผฏฐัพพะกระทบกายประสาทใจก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นความไม่เป็นทาสก็คือไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นความยินดีก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความยินร้ายก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความไม่เป็นทาสก็คือความไม่ยินดียินร้ายความไม่ยินดียินร้ายก็เพราะว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตใจเ เราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเป็นตัวเองนั้นเป็นวาจาสมมติเป็นคำพูดที่เราพูดเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองของชาวบ้านมักจะก่อปัญหาเป็นตัวเองทีไรเกิดเรื่องทุกทีเพราะเป็นตัวเองในรูปเป็นธาตุกิเลสไม่เป็นตัวเองในรูปของความเป็นไทยเช่นคนบางคนมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็พูดว่ามึงไม่รู้จักกูนั่นกูนั่นกูไอ้กูตัวนั่นไม่ใช่กูตัวแท้ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั่นคือความสะอาดคือความสงบสว่างทางจิตใจสภาพจิตเดิมแท้มันสะอาดไม่เศร้าหมองไม่มืดมัวไม่เร่าร้อนถ้าเราเป็นตัวเองก็อยู่ในความสภาพสงบไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์ที่มากระทบอย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองเป็นไทยแท้คนเป็นตัวเองต้องประพฤติต่ำไม่ประพฤติต่ำก็เป็นตัวเองไม่ได้ถ้าฉะนั้นเมื่อเราสำนึกว่าเราเป็นไทยเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นตัวเองตัวเองโดยสมมติตัวแท้ตัวจริงมันหามีไม่มันมีแต่สิ่งทั้งหลายปรุงแต่งกันเข้าไหลไปตามอำนาจสิ่งอาภิมเข้ามาปรุงมาแต่งไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ร่างกายเรานี่ก็ไม่ใช่ของแท้มันเป็นของผสมทั้งนั้นของผสมจากดินจากน้ำจากไฟจากลมผสมกันเข้าถ้าเราแยกส่วนร่างกายออกไปเป็นอาการ32แยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองและในกระโหลกศีรษะนี่คือการแยกออกแยกออกแล้วเราก็ไม่มีตัวอะไรแต่ว่าคนเรามันไปติดสิ่งที่เราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อติดตัวนั้นก็เรียกว่าเกิดอัตตาอัตวาตุปาทานการยึดมั่นในตัวตนพอมีตัวตนก็ยึดมั่นในกามยึดมั่นในทิฏฐิยึดมั่นในศีลปัตตปรามาสอะไรในรูปต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเลื่อนแต่ว่าไม่เป็นตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้สำนึกได้ควรจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นตัวของตัวเองไว้ตลอดเวลาอย่าให้เป็นอะไรอื่นไปจึงเรียกว่าเป็นไทยสมชื่อเป็นไทยสมนามเราเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจสูงมนุษย์กับคนไม่ตรงกันไม่เหมือนกันคนนั้นเพียงแต่ว่าเกิดออกมาร้องเหมือนเสียงคนก็เรียกว่าคนได้แล้วถ้าร้องเหมือนเสียงสุนัขก็เรียกว่าเป็นสุนัขไปร้องเหมือนเสียงแมวก็เป็นแมวไปแต่ถ้าร้องเป็นแบบคนก็เรียกว่าคนคนเกิดมาแล้วจะต้องปรับปรุงชีวิตจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงสูงด้วยอะไรสูงด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจเอาศีลมาค้ำจุนจิตใจเอาธรรมมาค้ำจุนจิตใจเอากฎหมายมาค้ำจุนจิตใจเอาวัฒนธรรมอันดีอันงามมาค้ำจุนจิตใจจิตของบุคคลใดมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมผู้นั่นชื่อว่ายกฐานะทางจิตใจขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีคุณธรรมหลายประการคือมนุษย์นั้นไม่ฆ่าใครมีน้ำใจเมตตาปราณีต่อมนุษย์ทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไม่ลักของของใครใครแต่เป็นผู้พอใจในสิ่งที่ตนทำมาหาได้ไม่เห็นของคนอื่นว่าดีกว่าของตัวไม่เอาของใครมาเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพมนุษย์เป็นผู้ไม่ประพฤติผิดในความรักความใคร่ไม่มัวเมาในกามไม่ไปเที่ยวแสวงหาความสุขนอกบ้านพอใจในคู่ครองของตนมีหนึ่งก็พอใจในหนึ่งไม่ใช่มีหนึ่งแล้วไปเที่ยวหาที่อื่นให้มันเป็นสองเป็นสามได้พบครอบครัวที่มีปัญหาอย่างนี้มีมาบ่อยๆแม่บ้านมาบอกให้ทราบว่ามีความทุกข์ แต่ทำไปทำมาก็ทุกข์เพราะว่าพ่อเจ้าประคุณพ่อบ้านนั้นไปมีเมียอีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็ไปหลงไหลมัวเมาในคนที่ได้ใหม่เป็นเหตุให้ไม่กลับบ้านไม่สนใจในเรื่องการเป็นอยู่ของลูกมัวเมาในกามนี่แม่คนนั้นมาบำเรอให้ด้วยความเยื่อยวนชวนใจอันผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเขานั้นมักจะทำตนเป็นคนเก่งกว่าเมียหลวงเพราะเขารู้ว่ามีเจ้าของจะต้องทำทุกประการเพื่อให้ติดตกติดใจเยื่อยวนชวนชมด้วยประการต่างๆผู้ชายก็เลยหลงไหลมัวเมาไปในสิ่งนั้นลืมบ้านเดิมคนเดิมก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะผู้หญิงนั่นเขามีกติในใจว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก็เลยมีความทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความยึดถือว่าผัวกูผัวกูนี่เองคราวนี้เราก็เป็นทุกข์คนอื่นเอาไปเราก็เสียดายเราก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆเสียมั่งช่างหัวมันใครอยากจะได้ก็เอาไปแล้วอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปดุไปว่าเขากลับมาก็ต้อนรับด้วยความเย็นใจพูดจากันดีๆแสดงอาการทำไม่รู้ไม่ชี้เอาชนะกันด้วยความดีดีกว่าชนะกันด้วยลมพิษจะหึงอันจะพัดในตัวพังบ้านพังครอบครัวพังทลายไปไอ้ลมพิษจะหึงนี่มันร้ายนักอย่าให้มันพัดขึ้นในใจของเราเป็นอันขาดเมื่อเขาไปมีแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนวันหนึ่งก็ว่าจะเบื่อและกลับมาหาเราเองแต่ถ้าเราวู่วามพูดเป็นเมียน้อยเขาก็ได้ใจเขาดีใจดีใจว่ายั่วเมียหลวงให้โกรธได้ให้เคืองได้ให้ใจไม่ผิดปกติได้เขาก็ยิ้มสบายสบายเพราะเขาได้พระเอกไปปลุกไปโกรธให้เราก็นอนทอดถอนใจอยู่คนเดียวอันนี้เป็นความทุกข์ถ้าจะแก้ทุกเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจเย็นเย็นทำไม่รู้ไม่ชี้เวลาคุณกลับมาบ้านก็ออกไปต้อนรับเอาอกเอาใจปฏิบัติวัฏฏะทุกสิ่งทุกประการให้ชื่นอกชื่นใจของมันเก่าเคยอยู่กันมาก่อนเมื่อทำดีอย่างนี้ก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้จึงจะเอาชนะกันได้ได้เคยแนะเคยสอนไปในรูปอย่างนั้นเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแต่ว่าผู้ชายเรานี่ก็เหมือนกันอย่าสร้างปัญหาให้ถือศีลข้อที่สามให้เคร่งครัดอย่าไปเที่ยวล่วงล้ำกำเกินอะไรอะไรอย่าไปเที่ยวบาร์อย่าไปเที่ยวไนท์คลับสถานที่ท่องเที่ยวยามกลางคืนอย่ามองผู้หญิงอื่นว่าสวยกว่าเมียตนแต่ให้มองเห็นว่าก็เป็นธรรมดาเท่านั้นหรือว่าให้พิจารณากรรมฐาน5ประการเสียมั่งที่เวลาบวชนี่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าพอใจเพราะมันสกปรกผมบนหัวก็สกปรกจึงต้องสระต้องสางต้องสระใส่น้ำมันต้องใส่อะไรหลายอย่างเขาโฆษณาขายเรื่องบนหัวนี่เยอะแยะหากินจากหัวคนนี่ได้สบายสบายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ควรพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมมองไปในแง่ว่าน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมไอ้ความจริงมันก็สกปรกจริงๆผมบนหัวทำไมต้องสระบ่อยๆทำไมต้องใส่น้ำหอมน้ำหอมก็คือยาดับกลิ่นนั่นเองเราเอามาใส่ไว้เพื่อไม่ให้กลิ่นเหม็นปรากฏควันในปากตื่นแต่เช้ายังไม่ได้เที่ยวกินอะไรสักหน่อยแต่ว่ามันก็สกปรกถ้าอ้าปากคุยกับใครก็ต้องเอามือป้องปากเพราะมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้ปรากฏอยู่ในปากของเราทำให้เราเกิดปัญหาว่ามองเห็นว่ามันสกปรกฟันก็สกปรกปากก็สกปรกเล็บก็สกปรกผิวหนังก็สกปรกต้องอาบน้ำบ่อยๆเหงื่อออกเมื่อไหนก็ต้องไปอาบน้ำแล้วให้นึกดูว่าของในร่างกายมนุษย์เรานี่ถ้าไหลออกมาจากรูใดก็ตามมีอะไรสะอาดบ้างออกมาทางตาเป็นขี้ตาน่ารักไหม ออกมาทางหูเป็นขี้หูน่ารักไหมออกมาทางจมูกเป็นน้ำมูกน่ารักไหมออกมาทางปากเป็นน้ำลายน่ารักไหมเป็นเสมหะน่ารักไหมออกมาทางขุมขนเป็นเหงื่อเหงื่อทั้งตัวนี่น่ากอดน่าจูบน่าลูบน่าคลำไหมออกมาทางทวารเบาเป็นปัสสาวะเหม็นหึงออกมาทางทวารหนักก็เป็นอุจจาระไม่มีใครอยากเข้าใกล้ให้นึกถึงกลิ่นถึงรูปของสิ่งเหล่านี้อารมณ์ทางกามก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็เกิดความสบายใจอันนี้แหละเครื่องมือปราบกามคุณที่มันเกิดขึ้นในใจเราจะอยู่โดยไม่ต้องไปประพฤติผิดในทางกามเช่นคนหนุ่มยังไม่ได้แต่งงานอยากจะได้ผู้สาวที่บริสุทธิ์แต่ตัวนั่นสกปรกเต็มทีเอาไปแยงที่ไหนที่ไหนมากี่รูแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะได้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์เมื่อเราอยากได้คนบริสุทธิ์เราก็ต้องบริสุทธิ์มันจึงจะคู่ควรกันไอ้นี่ของเราสกปรกเอาไปแยงในของเขาที่บริสุทธิ์มันก็ไม่ยุติธรรมถ้าให้ยุติธรรมเราต้องรับนวลสงวนตัวไว้อย่าเที่ยวอย่าเกเรแล้วการไปเที่ยวเกเรอย่างนั้นก็เรียกว่าผิดในกามเพราะไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมคนหนุ่มไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีนั้นคือทำชั่วทำร้ายเพราะเราไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเกลียดความชั่วเกลียดคนชั่วเกลียดสถานที่ชั่วชั่วเราจะส่งเสริมความดีส่งเสริมคนดีส่งเสริมสถานที่ดีที่งามเราจะไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วสิ่งทรามเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดได้พิจารณาไว้เพื่อเป็นอาวุธประหัตประหารความรู้สึกนึกคิดในทางกามารมณ์เราก็จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั่นแม้จะมีครอบครัวเขาส่องเสพกับภรรยาก็เพียงเพื่อมีพืชมีพันธุ์ไว้สำหรับสืบสกุลเท่านั้นถ้ามีพอสมควรแล้วเราก็พูดกันว่าเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างเพื่อนไม่อยู่กันอย่างสามีภรรยาแต่เราอยู่อย่างเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเราอยู่เพื่อลูกของเราเราจะไม่ส่องเสพกามารมณ์กันอีกต่อไปเรามาประพฤติพรหมจรรย์ได้อยู่ด้วยกันตามฐานะของเพื่อนผู้สนิทสนมกันช่วยเหลือกันอันนี้ชีวิตครอบครัวก็จะเรียบร้อยไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะเราอยู่โดยธรรมเหมือนกับท่านมหาตมะทานทีผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่แต่ต้องสตรีเพศไม่มัวเมาในกามารมณ์ท่านก็ไปบอกภรรยาว่าเรามีลูกพอแล้วเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องจะไม่แตะเนื้อต้องหนังกันอีกต่อไปเราจะไม่อยู่อย่างสามีภรรยาภรรยาก็ตกลงปลงใจในการเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วท่านครองชีวิตอย่างสะอาดมีจิตใจมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมมีความซื่อสัตย์มีการบังคับตัวเองมีความอดทนมีน้ำใจเสียสละสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามแล้วท่านไม่แตะต้องเป็นอันขาดแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่ามหาศาลถ้าใครเอามาให้ท่านท่านมองเป็นกรวดเต็มสายไม่ปรารถนาอยากได้นั่นแหละคือนักการเมืองตัวอย่างในโลกนี้เป็นนักการเมืองที่ไม่เอามีแต่เรื่องจะให้ท่าเดียวใครจะมาชวนให้ท่านทำอะไรในทางเลวไหลท่านไม่เอาด้วยเป็นนันขาดเพราะท่านถือธรรมะถือสัจจะถือธรรมะถือสัจจะชีวิตก็เจริญก้าวหน้าเมืองไทยเรานี่ถ้าคนอย่างทันทีมาเกิดบ้านเมืองจะสหุจะเจริญจะก้าวหน้ามากกว่านี้เราจึงควรจะได้เอาตัวอย่างคนเหล่านั้นมาส่งเสริมจิตใจของเราไว้อย่าให้จิตใจของเราตกไปสู่ความชั่วความร้ายเราอยู่ด้วยความรักเราอยู่ด้วยความขยันในการปฏิบัติงานเราอยู่ด้วยความมักน้อยในทางกามพอใจในคู่ครองของตนเท่านั้น ไม่ส่งเสริมสิ่งยั่วยุกามารมณ์เดี๋ยวนี้มีคดีอุกชะกันมหันตทูตประเภทหนึ่งคือการข่มขืนชำเราหญิงแล้วก็ฆ่ากันเลยทีเดียวอันนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งยั่วยุประเภทต่างๆทางจอโทรทัศน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์หนังสืออ่านเล่นแม่ภาพขายของก็ทำภาพประเภทปูให้คนดูอย่าเจ้าหน้าที่ไม่ต่อว่าต่อขานไม่ปรับปรุงแก้ไขแล้วคนก็เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเจอใครในที่เปลี่ยวมันก็ใจต่ำยิ่งกว่าสุนัขไปจะได้ซ้ำไปสุนัขมันเจอตัวเมียมันก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นมันต้องข่าวไปดมไปเลียถ้าตกลงปลงใจด้วยจึงจะลงมือกันถ่ายตัวเมียทำท่าไม่ปลงใจมันก็ไม่ยุ่งเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ข่มขืนกันอย่างนั้นแต่คนเราที่เกิดมาเป็นคนขาดคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์จึงมีจิตใจต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในสังคมในยุคปัจจุบันเราจึงควรจะมาเป็นมนุษย์ด้วยการรักษาจิตใจในแง่นี้ไว้มนุษย์มีกระปกติพูดจาอย่างไรคนเรามีปากมีไว้พูดเรื่องที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเราจะไม่พูดสิ่งเหลวไหลเราจะพูดแต่เรื่องที่ดีที่งามพูดอย่างไรเรียกว่าพูดดีคือพูดเป็นสุภาษิตสุภาษิตคือพูดดีพูดดีก็คือพูดเรื่องจริงเรื่องแท้พูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์แก่ผู้พูดผู้ฟังอย่างนี้เรียกว่าพูดดีมีคุณค่าถ้าเราพูดคำโกหกพูดคำที่ไม่เป็นสาระเพื่อเจอเลวไหลพูดคำหยาบไม่สบายหูก็เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเป็นคำพูดที่ไม่เป็นสัมมาวาจาไม่เป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระองค์ได้ตรัสเตือนใครทั้งหลายว่าพึงเปล่งวาจางามคือให้พูดวาจาที่ไพเราะนิ่มนวลชวนฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าวาจาใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นค่าไม่ควรจะพูดวาจาเช่นนั้นควรจะนั่งสงบใช่อบจะดีกว่าปากเราถ้าจะเปิดให้เป็นคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เพราะลิ้นคนนี่ใช้ประโยชน์ได้ทำลายก็ได้ลิ้นทำลายคนก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ถ้าว่าจะทำลายก็พูดจาถากถางให้ไปในทางทำลายเหมือนสุนทรผู้เขียนว่าในเรื่องพระอภัยมณีว่าจำจะพึ่งชิวหาเป็นอาวุธไปฆ่าบุตรเจ้าลังกาให้อาสันนางวารีนางวารีนี่เป็นยักษ์เมืองลังกามาเป็นยักษ์เป็นคนที่ว่าป่าเถื่อนสักหน่อยแต่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองแล้วก็มาเขาจับอุศรินมาได้มาขังไว้นางก็คิดว่าจะไปฆ่าด้วยอาวุธคือลิ้นเนี่ยเธอไปพูดถากถางให้เจ็บอกเจ็บใจรำคาญแล้วก็อัดตั้นตันใจแล้วก็ตายไปเองนี่ก็เรียกว่าฆ่าด้วยลิ้นคนเราฆ่ากันด้วยลิ้นในบ่อยๆคือใช้ลิ้นฆ่ากันยุไอคนแตกกันให้ไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็ใช้ลิ้นกันทั้งนั้นพวกทูตในบางทีใช้ลิ้นให้กับประสองประเทศแตกกันเพื่อจะได้รบกันแล้วตัวก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าพูดไม่มีสัมมาวาจาก็มีเหมือนกันโลกนี้มันเต็มไปด้วยความสับประโกหกหลอกลวงกันหน้าไหว้หลังหลอกกันจึงได้กระทำกันในรูปเช่นนั้นอันเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรจะได้ทำตนให้เป็นมนุษย์ด้วยวาจาหัดพูดคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เวลาเราพบใครเราควรจะพูดจาแนะนำพร่ำเตือนคนเหล่านั้นให้มีความสำนึกในความเป็นไทยให้มีความสำนึกในความเป็นมนุษย์ให้มีความสำนึกในหน้าที่การงานอันตนจะพึงประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดคุณค่าแก่บุคคลผู้นั้นไปไหนไปเพื่อพูดให้คนได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นคนปากหอมถ้าเราพูดสิ่งไม่ดีเราก็เป็นคนปากเหม็นไปคนปากเหม็นนี่เหม็นไปไกลตั้ง ป็นร้อยร้อยกิโลก็มีเพราะชื่อมันดังไปในทางชั่วไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยวาจาเป็นมนุษย์ด้วยใจก็คือว่าต้องเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้ถูกความโลภครอบงำไม่ให้ความโกรธครอบงำไม่ให้ความหลงครอบงำไม่ให้พยาบาทอาฆาตจองเวรครอบงำไม่ให้ความริษยาครอบงำจิตใจพยายามรักษาจิตใจของตนไว้ไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสประเภทใดๆเป็นอันขาดก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั้นต้องมีธรรมะธรรมะเท่านั้นทำคนให้เป็นมนุษย์ธรรมะเท่านั้นทำคนให้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็มีภาวะเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะเรากินอาหารเราเสพเมถุนเราหลับนอนเรากลัวภัยเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็กินอาหารตามประเภทของมันมันเสพเมถุนเสพพืชเสพพันธุ์กันในบางฤดูไม่เหมือนมนุษย์เสพกันตลอดเวลาแล้วมันก็หลับนอนพักผ่อนมันกลัวภัยสี่อย่างนี้ในคนกับในสัตว์มีสภาพเหมือนกันแต่ว่าคนเรานั้นวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนตรงที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจมีธรรมะเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจนะจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์สมบูรณ์มันเป็นกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะพิจารณาว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานี้เราเป็นมนุษย์เท่าใดเป็นอะไรอื่นบ้างไหมถ้าพลาดจากมนุษย์มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นความเป็นทั้งหลายนั่นมันเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละใจเรามันเปลี่ยนสภาพไปได้ถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำก็เรียกว่าตกอาบายอาบายก็คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายผีอันนี้ก็เรียกว่าอาบายคือสภาพที่ไม่สบายเกิดขึ้นในจิตใจคนเราเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นตรงที่งู้นั่นเองงู้แล้วมันเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านลองเอาไปพิจารณาดูที่ท่านเป็นไหมเช่นเราไปเล่นการพนันนี่เรางู้เราไปดื่มสุรามีไรนี่เรางู้เราไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับยามค่ำคืนนี่เรางู้เราไปเดินตามหลังคนชั่วส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เลี้ยงคนชั่วไว้ส่งเสริมความชั่วมันมู่กันทั้งนั้นหรือว่าเราสนุกสนานแบบสิ้นเปลืองเงินทองจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็อยู่ในประเภทมู่คนเกียจคร้านการงานมีก็มู่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจจนไม่เป็นผู้เป็นคนนี่มันก็มู่ความมู่นั่นแหละคือสัตว์เดรัจฉานที่เขาเรียกว่าตายจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องตายแล้วไปเกิดตายแล้วไปเกิดมองไม่เห็นไม่รู้ว่าหมาตัวไหนเมื่อก่อนมันเคยเป็นใครมาบ้างเราไม่รู้หรือแมวตัวไหนเคยเป็นใครมาบ้างหรือม้าตัวใดมันเคยเป็นทหารม้ามาก่อนเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ว่าจิตใจคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะคิดโง่โง่พูดโง่โง่ทำโง่โง่ชอบไปสู่สถานที่โง่ๆชอบคบกับคนที่มันไม่ดีไม่งามก็เรียกว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานในสภาพของร่างกายคนจิตใจมันต่ำมีสภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้คือความงู้นั่นเองแล้วเมื่อเรางู้เราก็ทำผิดเมื่อทำผิดเราก็ร้อนอกร้อนใจความร้อนอกร้อนใจนั่นแหละคือความเป็นสัตว์นรกนรกน่ะคือความร้อนภาพเมืองนรกก็คือแผ่นเหล็กลุกเป็นเปลวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่ข้างฟ้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังหกทิศเดี๋ยวมันลุกเป็นเปลวไปทั้งหมดสัตว์นรกยืนอยู่ในกองไฟนั้นก็ยืนอยู่ในความร้อนความร้อนนั่นคือร้อนในใจคนเราทำผิดแล้วมันร้อนใจเป็นหนี้เขาก็ร้อนใจฆ่าสัตว์แล้วก็ร้อนใจไปทำอะไรผิดแล้วก็ร้อนใจร้อนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในนรกนั่งในนรกนอนในนรกเดินอยู่ในนรกคือความร้อนอกร้อนใจนรกนี่ที่น่ากลัว พระพุทธศาสนาสอนสิ่งที่มองเห็นด้วยในด้วยตนเองสันทิฏฐิโกพระธรรมนี่เป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถรู้ชัดด้วยตนเองนรกในใจใครก็รู้คนไทยเราจึงพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็ที่ใจนั่นแหละนี่เขาคนฉลาดบรรพบุรุษเราไม่งู้รู้จักธรรมะถูกต้องนรกที่น่ากลัวก็คือนรกนี่นรกร้อนอกร้อนใจใครลองไปทำชั่วแล้วมันก็ร้อนใจคนอื่นอาจจะมองเห็นได้มันยังกินดีอยู่ดีอยู่มันเป็นเหมือนเวมานิกเปรตเธอเวมานิกเปรตนั้นเสวยความสุขในตอนกลางคืนร้างวันเดือดร้อนคนเราก็เป็นอย่างนั้นตื่นอยู่ก็เดือดร้อนหลับไปเมื่อใดค่อยสบายใจหน่อยนี่แหละมันร้อนอยู่อย่างนี้เรียกว่านรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตหมายถึงอะไรจิตใจที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตนต้องการก็สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นมันก็มี5เรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส5ประการนี้ใครๆก็อยากนี้อยากได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นความอยากที่ไม่รู้จบสิ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเปรตภาพเปรตนั้นก็เขียนร่างกายผอมเหม็นโครงกระดูกแล้วก็ท้องโตเหมือนโอ่งสามคู่ปากเล็กเท่ารูเข็มต้องกิน24ชั่วโมงคือกินกันไม่หยุดนั่นแหละคือภาพของความไม่รู้จักอิ่มนั่นเองไม่รู้จักพอนั่นเองไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแหละคือตัวเปรตน่ะอันนี้เราลองคิดดูว่าเราเป็นเปรตบ้างไหมเรามีความอยากไม่รู้จักหยุดบ้างไหมแต่วนกวายเพราะความอยากบ้างไหมนั่นแหละลักษณะเปรตอยู่ในใจของเราอสุรกายนะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตใจที่ขี้ขลาดไม่อยากเข้าใกล้ผู้รู้ไม่อยากเข้าใกล้ผู้มีปัญญากลัวเขาจะสอนกลัวเขาจะเตือนกลัวเขาจะชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ชอบอันตนจะได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้พ้นไปจากความชั่วไม่อยากออกจากความชั่วอยากอยู่ในที่แฉะสกกระปรกรกกรุงรังสภาพอสุรกายนะชอบเดินในกรอกซอกสกกระปรกในที่ชื้นแฉะจิตใจคนมันก็อย่างนั้นแหละคนที่มีใจเป็นอสุรกายก็ชอบแต่ความชั่วชอบแต่ความบาปไม่ชอบความเจริญคนไหนเจริญไม่อยากเข้าใกล้คนไหนชั่วแล้วแม้สนิทสนมชอบความชั่วชอบคนชั่วชอบสถานที่ชั่วชั่วที่ขาดในการกระทำความดีไม่ชอบไปวัดไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบอ่านหนังสือศาสนากลัวตัวจะดีขึ้นกลัวจะไม่สนุกกับความชั่วอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นพวกอสุรกายท่านลองคิดถึงตัวท่านเองว่าเป็นอสุรกายบ้างไหมท่านกล้าที่จะไปฟังธรรมไหมกล้าที่จะไปสนทนาธรรมะไหมกล้าที่จะปฏิบัติกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามไหมถ้ายังไม่กล้าก็เรียกว่ายังอยู่ในอสุรกายพบเกิดเป็นอสุรกายอยู่พวกผีนั่นหมายถึงใครผีก็คืออาความคิดที่จะหลอกจะต้มมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าหนุ่มเมืองกรุงเทพไปหลอกสาวดอกคำใต้เอามาขายกรุงเทพพ่นไปหาดใหญ่พ่นไปกูโลกส่งไปเมืองมาเลเซียนี่มันพวกผีทั้งนั้นเที่ยวหลอกเที่ยวหลอกเที่ยวต้มเราด้วยประการต่างๆนี่คือผีทั้งนั้นผีนี่แหละน่ากลัวโยมไอ้ผีที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยไม่น่ากลัวอะไรเราไปนอนในป่าช้าก็ไม่มีผีมาประท้วงเลยว่าทำไมมานอนที่ข้ามันไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าผีที่ในร่างของคนที่เที่ยวหลอกเที่ยวต้มเนี่ยมันน่ากลัวผีหลอกจนกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้ายุบยับกันไปตามถามกันนี่เรียกว่าผีที่มันหลอกเราเขาหลอกเรามั่งเราหลอกตัวเองมั่งหลอกตัวเองก็คือหลงในสิ่งที่เป็นมายาไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียมเราก็ไปหลงเอาตัวเองหลงความเป็นใหญ่หลงความมีอำนาจวาสนาจนลืมตัวลืมตนไปแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็แม้มองเห็นรัศมีออกจากกายแล้วมีแสงเฮ้ากวงออกมาแล้วมันก็เป็นพันไปใหญ่ทำให้คนหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือลักษณะจิตใจคนที่เปลี่ยนไปถ้าไม่เป็นมนุษย์มันตกไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผี ป็นอะไรที่ต่ำๆแต่ถ้าเรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเราเป็นมนุษย์สูงไปจากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของเรานี่เหมือนกันพุทธบริษัทต้องเป็นเทวดาเสียเองเป็นเทวดาน่ะจะเป็นอย่างไรเป็นโดยการมีธรรมะประจำจิตใจเขาเรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมนั่นก็คือความเป็นคนละอายบาปกลัวบาปตั้งมั่นอยู่ในสุคตกุศลกรรมหมดสิทธิ์มีสัปปุริสธรรมจิตประการประจำใจนี่เขาเรียกว่าเทวดาเราทำใจให้เป็นเทพเจ้าเป็นผู้บ่ดีขึ้นด้วยมีความละอายบาปกลัวบาปพ้นภัยแล้วคนละอายบาปกลัวบาปเนี่ยมันก็พ้นภัยแล้วมีจิตใจดีขึ้นแล้วอยู่ในกุศลกรรมบทสิทธิ์คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามพูดแต่ความจริงอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์ใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงเป็นเทวดาด้วยมีกุศลกรรมบทสิทธิ์มีสัพพริสธรรมเจ็ดประจำจิตใจคือเป็นผู้มีปกติรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เราก็เป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาไม่ยากอยู่วิมานมุงใบจากก็ได้อยู่เผาเฮาก็ยังได้อยู่บ้านจัดสรรก็ยังได้เป็นเทวดาได้เทวดาในพุทธศาสนาก็คือคนเรานี่เองแต่ว่ามีคุณธรรมของความเป็นเทวดาให้สูงขึ้นไปกว่านั้นเราเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปิดทางกว้างเหลือเกินไม่สงวนสิทธิไม่มีทางส่วนตัวแต่เป็นทางสาธารณะเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ในด้านจิตใจใครจะไปเดินก็ได้หญิงก็เดินได้ชายก็เดินได้ฝรั่งก็เดินได้จีนก็เดินได้แขกก็เดินได้ไม่ได้จำกัดไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะเป็นอริยบุคคลขึ้นมาจิตใจจะสูงส่งอริยะก็คือผู้ปราศไกลจากข้าศึกนั่นเองอริคือข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราพ้นไปจากข้าศึกเหล่านั้นเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะก็ใจเป็นอริยะพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาใดอะไรอะไรมันอยู่ในคนทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรอะไรมันอยู่ในคนทั้งนั้นในกายาวานาคือป้าศอกหนึ่งนี้เราบัญญัติว่ามีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์ได้มีข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไม่อยู่ใต้ดินไม่อยู่ที่ไหนจะอยู่ในคนคนเรามันมีกายาวานะคือป้าศอกพอจะมองเห็นได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายแต่ถ้ามองไปตามแบบชาวโลกแม้สากลจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินจะมองได้อย่างไรมองกันจนตายก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเรามองไปที่ตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจนรกอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจพระอริยบุคคลนิพพานก็อยู่ที่ใจปฏิบัติง่ายไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดในเรื่องอย่างนี้นี่คือเป็นได้เราเป็นนั่นเป็นอะไรได้อย่างนี้เราก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าท่านไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีก็ไปเป็นนะฉันไม่อาตมาไม่ว่าอะไรหรอกใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เย่คนเราจะอยากอย่างนั้นเราไม่ควรจะมีความปรารถนาอย่างนั้นแต่ควรจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยลำดับให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อความสูงส่งไม่ได้เกิดมาเพื่อความตกต่ำของชีวิตแต่เกิดมาเพื่อความสูงส่งเพื่อความดีเพื่อความงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งเรียกว่าความเป็นมันเป็นกันอยู่อย่างนี้เราจะเลือกเป็นตามชอบใจ อย่าเลือกทางต่ำเลือกทางสูงสูงไว้ก็แล้วกันอีกประการหนึ่งเราถามตัวเองว่าเรานี่เป็นพุทธบริษัทเป็นสมชื่อหรือเปล่าพุทธบริษัทก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสท่านรู้หรือเปล่าท่านตื่นหรือเปล่าท่านมีความเบิกบานแจ่มใสด้วยคุณธรรมในจิตใจของท่านหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าเป็นผู้รู้นะรู้อะไรก็รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวท่านรู้เหตุของสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรแล้วก็จะออกไปจากสิ่งนั้นแล้วก็รู้ต่อไปว่าจะออกอย่างไรจะออกไปจากสิ่งนั้นนี่จะออกอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาเพื่อให้รู้ในเรื่องดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้รู้สรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงรู้ในแง่ใดรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ที่เราควรจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเรารู้เราเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่กิเลสประเภทใดเกิดขึ้นในใจใจโลภรู้ว่าโลภใจโกรธรู้ว่าโกรธใจหลงก็รู้ว่าหลงใจสงบก็รู้ว่าสงบสภาพจิตเป็นอย่างไรเราคอยกำหนดรู้รู้อยู่ตลอดเวลาผู้ที่รู้อยู่เนี่ยก็อยู่อย่างสงบรู้อยู่ด้วยสตินั่นเองสติกำหนดรู้กำหนดจิตของตนอยู่ตลอดเวลาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตมีนิวรณ์ก็รู้ว่ามีนิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นคอยกำหนดรู้รู้ปั๊บมันหายหน้าไปถ้าไม่รู้มันต้องกอดต่อกอดสร้างบ้านเรือนขึ้นในจิตใจของเราเพราะเราไม่รู้แต่พอเรารู้มันหนีหายไปเลยมันไม่ปรากฏแก่ใจเราต่อไปท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้พุทโธผู้รู้ต้องรู้อย่างนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้คิดด้วยความรู้พูดด้วยความรู้ไปไหนก็ไปอย่างผู้รู้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เกิดความเสียหายเป็นผู้ตื่นตัวหมายความว่ามีสติประจำจิตใจหรืออีกอย่างนึงเรียกว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับอารมณ์พร้อมที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบจักขุประสาทตาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นรับด้วยปัญญารับด้วยสติไม่ได้รับด้วยความงู้ไม่ได้รับด้วยความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเรารับมันด้วยปัญญาด้วยความคิดว่าอ๋ออันนี้เกิดขึ้นอันนี้ตั้งอยู่อันนี้ดับไปไม่มีอะไรนอกจากความเกิดนอกจากการตั้งอยู่นอกการดับไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองเอาหลักของพระพุทธเจ้าคือคำว่าตถาตาตถาตาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเช่นนั่นเองอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันก็เป็นอยู่เช่นนั่นเองไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะยึดถือแต่มองดูสิ่งนั้นอยู่ด้วยปัญญามองด้วยปัญญาก็เห็นชัดมองด้วยความงู้มันก็เห็นมัวมัวมองด้วยความโกรธก็เห็นมืดมัวมองด้วยความหลงก็มืดมัวแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแจ๋วมันก็มีแสงสว่างร้อยแดงเทียนเรามองอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกประการนี่เรียกว่าตื่นตัวอยู่อย่างนี้ไม่หลับสติโลกัสมิงชาครูสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในลูกเราตื่นอยู่ด้วยสติพุทธบริษัทเป็นผู้มีสติเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทประมาทก็คือขาดสติมัวเมาก็ขาดสติมันไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมมันก็เกิดเป็นปัญหาสร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นในชีวิตจิตใจด้วยประการต่างๆจึงเป็นทุกข์เดือดแน่ร้อนใจผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นย่อมรู้ผู้ใดประมาทผู้นั้นไม่รู้ผู้ประมาทก็คือผู้ตายผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ไม่ตาย อยู่อย่างผู้ไม่ตายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตายพอพูดว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่ตายคนโง่ก็บอกก็ท่านนิพพานนี่ท่านเผาแล้วที่มังคุสินาราไหนว่าไม่ตายนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุไม่ใช่เรื่องเนื้อแท้ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายแต่ว่าธรรมะไม่ตายความรู้คือธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งแทนพระองค์พระองค์ตั้งพระธรรมไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายธรรมะไม่ตายจิตไม่ตายคือจิตไม่เกิดไม่ดับในเรื่องอะไรแต่ว่ามีสภาพตื่นพร้อมอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายในนามธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นคนที่นับถือพระพุทธศาสนามีจิตใจเบิกบานเบิกบานเพราะมองเห็นอะไรชัดเจนตามสภาพที่เป็นจริงคนที่มีกิเลสมันไม่เบิกบานจิตมันยุ่งด้วยความรู้มันยุ่งด้วยความโกรธมันยุ่งด้วยความหลงยุ่งด้วยความริษยาวุ่นวายอยู่ด้วยความวิตกกังวลเป็นกามวิตกบ้างคิดในเรื่องกามวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องเบียดเบียนบ้างพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทเขาบ้างจิตมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่มีความคิดอย่างนั้นท่านเป็นผู้เบิกบานอยู่เหมือนดอกบัวบานยามเช้ารับแสงอาทิตย์จิตของพระอรหันต์ก็บานอยู่รับความจริงรับสัจธรรมเห็นอะไรก็เห็นเป็นธรรมไปหมดเห็นเป็นธรรมก็เห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นเป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นบุคคลไม่เห็นเป็นเราเป็นเขาแต่เห็นว่ามันเป็นแต่เพียงกระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งหมดอำนาจการตกแต่งมันก็แตกดับไปตามเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะฝืนกฎธรรมดาธรรมชาตินี้ได้เราจะไปยึดเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขอย่างไรยึดว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรนั่นคือความงูไม่ฉลาดในเรื่องปัญหาชีวิตเราจึงติดตั้งคือความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนลิงติดข้าวเหนียวมือลิงข้าวเหนียวติดมือลิงติดมือขวามือซ้ายจับติดมือซ้ายเอาเท้าขวาจับติดเท้าขวาเท้าซ้ายจับติดเท้าซ้ายเช็ดหน้าติดหน้าเช็ดตัวติดตัวมันติดทั้งตัวเขาเรียกว่าลิงติดตังนะอย่างนี้มันก็ลำบากเดือดร้อนไอ้ลิงติดตังนั่นไม่น่าแปลกคนติดตังคือมันน่าแปลกเพราะคนนี่มันฉลาดกว่าลิงแต่ว่าไปติดตั้งนี่มันก็เรียกว่าเพราะความงู้ความเขลาความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจึงได้ไปติดอยู่ในรูปอย่างนั้นพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายท่านเป็นผู้รู้แล้วหรือยังท่านเป็นผู้ตื่นแล้วหรือยังท่านเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเพราะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นจริงแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรีบเนี่ยรีบให้เป็นพุทธบริษัทให้เป็นผู้รู้เนี่ยให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอย่าทำตนเป็นคนไม่รู้อย่าทำตนเป็นคนหลับอย่าทำตนเป็นคนที่ไม่เบิกบานในทางปัญญาอยู่อย่างคนงู้คนเขาอย่างคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันจะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวของท่านเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามาพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าทำตนเป็นไก่แจ้ที่เขี่ยอาหารอยู่ในลานบ้านไปเจอปลายข้าวเม็ดหนึ่งมันไม่รู้คุณค่าอะไรมันนึกว่าสู้ข้าวสารหนึ่งเม็ดก็ไม่ได้กินได้ไอ้พลอยนี่มันกินไม่ได้แล้วมันก็เขี่ยไปในแปลงอื่นต่อไปไก่แจ้เนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักอะไรแต่ว่าคนเราบางทีก็ทำตนเหมือนไก่เก้ไม่รู้จักเพชรพลอยที่มีค่าไม่รู้จักรัตนะคือพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรัตนะคือพระธรรมไม่รู้จักรัตนะคือพระสงฆ์ไม่เอารัตนะสามประการนี้มาประดับที่ใจมาประดับที่กายมาประดับที่วาจาเอาแต่เพชรนินจินดาอัญมณีมาประดับจนถูกจี้ถูกปล้น ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปตามกันแต่ท่านประดับเตากายวาจาใจของท่านด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วท่านจะไม่มีใครมาจี้ท่านจะไม่มีใครมาปล้นท่านท่านจะไปเดินอยู่ในหมู่โจรท่านก็ไม่ถูกโจรจี้ปล้นท่านจะไม่ถูกเขาทำร้ายเพราะท่านมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นเกราะเพชรเจ็ดชั้นกันภัยอยู่แล้วอันตรายภายในก็จะไม่มีอันตรายภายนอกก็จะไม่มีเราก็จะได้รับสิ่งเป็นความสุขสมความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติการกล่าวธรรมกถาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้กำลังใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นไทยได้เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: กระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคโหกห้าเกินแม่อาจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งแกก็อิ่มแล้วขันเพื่อนเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆเป็นไห่มีหมากอ่อนๆให้ค่ะพอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแกมาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นตะหายก็หายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนั่นกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากแกเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอยากให้แต่ลูกดี จะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทน

สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีส่วนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานๆเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ป้นมันเป็นนักป้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพลินผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสารีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตนนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโยนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปเสด็จท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอประพฤติปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงกายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยง

คนอื่นอนัญญะโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงกายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกลูกตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เพียงหาข้าวปลาอาหารให้กินนั้นยังไม่คุ้มกันถ้าแม่ใดเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมเมธาวินีศีลวตีดังกล่าวแล้วนั่นแหละเลี้ยงใจลูกให้งอกงามด้วยศีลด้วยธรรมเพราะนั้นเมื่อเลี้ยงใจไม่ได้พ่อแม่หมดปัญญาก็หาวิธีส่งลูกไปหาครูบาอาจารย์ให้ลูกได้บวชได้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจของลูกงอกงามเพื่อจะย้อนกลับมาเลี้ยงใจของแม่ของพ่อได้เพราะนั้นจึงไม่มีอะไรดีกว่านำลูกเข้าสู่ภาคกาสาวพัทเพื่อจะได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมภิกษุนั้นดีใจมากฟังธรรมกันนั้นได้เป็นพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมา23ปีไม่เข้าถึงธรรมเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นคือธรรมะของผู้เป็นโสดาบันเช้ามาท่านไปบิณฑบาตเสร็จไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ไปบ้านหลังเดิมที่ตนเองเคยอยู่ไปถามเศรษฐีคนใหม่ที่เป็นเจ้าของบอกว่าท่านพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะถวายจะเลี้ยงดูท่านอย่าไปถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เขายากเขาจนเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาปรารถนาจะเห็นเพียงเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาบิณฑบาตจากบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านเพียงอยากเห็นก็เดินไปตามตอกซอกซอยคนขอทานย่านคนยากไรอาจจะพบลูกชายก็เดินตามเที่ยวหาพ่อและแม่เที่ยวไปเที่ยวไปก็ไปเห็นอยู่ข้างกำแพงในซอกในซอยหนึ่งนอนอยู่กับดินเสื้อผ้าขาดกระลุงกระเลียงหนังหุ้มกระโดกพร้อมโยมที่เป็นมารดานี่เคยใส่บาตรเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเศรษฐีเห็นพระมายืนมองอยู่ใกล้ๆก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือนิมนต์ท่านไปบิณฑบาตทางอื่นเถิดไปโปรดที่อื่นเถิดพวกฉันไม่มีแม้แต่จะกินจะใส่บาตรให้ท่านวันนี้ไม่ได้อย่ายืนรอคนอินเดียนี่พระไปยืนรอเอานะไม่ได้ไปเป็นแถวแบบบ้านเราท่านจำไม่ได้18ปีครับคล้ายครับขาแม่ของเราหรือเปล่าพ่อของเราหรือเปล่าทำไมผอมเหลือเกินทำไมซุ้มเสียงมันแหบมันแห้งก็เดินเข้าไปอีกไปยืนดูใกล้ๆผู้เป็นแม่ก็บอกว่านิมนต์ไปโปรดที่อื่นบิณฑบาตที่อื่นเถิดไม่มีจะใส่ให้ผู้เป็นพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยว่านี่ยายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นไม่มายืนอยู่อย่างนี้นะเขารู้ว่าเราไม่มีไม่ใช่พระลูกชายเราหรือดูดีๆสิยายส่วนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงโยมบิดาพูดอย่างนั้นก็มั่นใจว่าพ่อแม่เราแท้เดินเข้าไปก็จำได้ท่านก็อดไม่ได้เหมือนกันร้องไห้โฮโฮโฮออกมาโสดาบันยังร้องไห้นางวิสาขาหลานตายเธอก็ร้องไห้แต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยด
จิตใจคนผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันนี่ยังโกรธได้ยังร้องไห้ได้แต่มันไม่นานพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นบาปเป็นกรรมของลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปบัดนี้จะไม่จากกันอีกตลอดฟ้าดินสลายพ่อแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยแต่พ่อแม่ร้องไม่หยุดลูกนี้ตั้งสติได้ก็หยุดนั่งลงเปิดบาตรเอาอาหารให้พ่อให้แม่กินเทศให้พ่อแม่ฟังอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอโกวะมัจโจอัจเจนติเมื่อเราเกิดมาเราก็มาเปล่าๆตัวคนเดียวไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ80โกรธมาเอโกวะชายเตกุเลเมื่อจักตายไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเอาทรัพย์เหล่านี้ไปต่างคนต่างไปต่างมาที่รวยมาได้เพราะบุญดอกพ่อแม่เอ้ยที่จนหมดตะปุลานะปุญญังปริคีนังบุญเก่าเราสิ้นแล้วบุญใหม่เราก็ยังไม่ให้ผลอย่าร้องห่มร้องไห้ลูกจะอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ใจชื้นหยุดร้องไห้กินข้าวหลังจากนั้นท่านก็บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เทศให้ฟังทุกวันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีกรรมมีสวรรค์มีนรกมีเทศให้พ่อแม่ว่ายากจนนี้ก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ทำชั่วดอกพ่อแม่ศีลห้านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากองบุญเราจงเป็นผู้มีกองบุญมีศีลห้าหลังจากนั้นก็เทศถึงจาคะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงทรัพย์ถึงชีวิตที่ผ่านมาเทศถึงปัญญาให้รู้จักว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจงประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยฝึกวางพ่อแม่เข้าถึงธรรมโสดาบันลูกไปหาไม้หาไร่มาทำกระท่อมให้พ่อและแม่อยู่ไปหาตามป่าช้าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งขาดขาดผ้าห่อศพท่านเอามาต้มมาซักเอามือของท่านเย็บเป็นผ้าถุงเย็บเป็นกางเกงเป็นผ้าเตี๋ยวโทตีเอามาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเลี้ยงตนเองพร้อมลงพร้อมลงไม่ได้กินเพราะว่าบางวันไม่เหลือจากพ่อแม่บางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มท่านหอมลงหลายวันเข้าเพื่อนก็ถามท่านมาจากป่าใหม่ๆท่านแจ่มใสเบิกบานอินทรีย์ของท่านผ่องใสร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ทำไมท่านจึงผอมผ่ายผอมลงสูบผอมหน้าตาก็ดำคล้ำท่านไม่พอใจในธรรมของพระศาสดาหรือท่านก็บอกว่าหามิได้ร่างกายผมผ่ายผอมไปจิตใจผมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ธรรมวินาเยโอชะวันตาผมมีความอร็ดอร่อยในโอชะแห่งธรรมวินัยแต่ผมผอมเพราะไม่ได้กินอิ่มผมบิณฑบาตมาเลี้ยงแต่แม่แต่พ่อเลื้อจากท่านผมจึงได้กินหลังอย่างนั้นมันก็เลยไม่อิ่มบางวันมันก็ไม่ได้กินเลยกายผมผอมไปใจผมได้เอิบอิ่มด้วยคุณธรรมตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ภิกษุเหล่านั้นเข้าใจไม่ถึงโอ้นี่มาบวชขโมยธรรมวินัยธรรมวินัยเยธรรมฐานเกปัพพชิเตบวชมาขโมยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตนเองไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ไล่ศึกพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังผมผอมเพราะผมไม่ได้กินอิ่มแล้วก็เล่าถึงการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ที่ยากก็ถามไปว่าเมื่อเธอเลี้ยงพ่อแม่ของเธอทางกายอย่างนั้นแล้วเธอทำอย่างไรอีกเธอได้เลี้ยงใจพ่อแม่เธอหรือไม่ท่านก็บอกว่ากับผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยการแสดงธรรมอยู่ในภาข้าวนั่นแหละทุกวันให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโยมบิดามารดาของผมไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านเข้าใจในหลักธรรมวินัยเยโอคทัปปตาอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วย
เธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเราก็ทำเหมือนเธอเมื่อเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราตาบอดเราหาพ่อแม่ไปเลี้ยงในป่าจนท่านตายแต่เราไม่ได้เ

0: เต็มใจไม่ได้แสดงทำให้ท่านเข้าใจถึงอย่างนี้เธอได้กระทำสมควรแล้วตอบบุญแทนคุณท่านคุ้มค่าแล้วเธอปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่เธอจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังถ้าอยากจะตอบบุญแทนคุณเธอก็จงตอบบุญแทนคุณด้วยธรรมอย่างนี้เธอสึกไปเลี้ยงกายแต่เธอไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เจริญจนพ้นอบายเธอจงเอาตัวอย่างภิกษุนี้เถิดหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมกันนี้ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันเยอะแยะนั่นเราจะเห็นได้ว่าการตอบบุญแทนคุณเลี้ยงกายด้วยเลี้ยงใจแม่จะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ทางใจจึงหาครูบาหาอาจารย์เอาไปฝึกไปสอนไปบวชไปเรียนเพราะความปรารถนาดีของแม่วันแม่มาถึงอย่างนี้อย่าให้มีเพียงวันที่12สิงหามันนานเหลือเกิน365วันมีวันเดียวมันควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเปตยาเมตยาพมมัญญาสามัญญาเชษฐากุรปจายิโนอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพ่อแม่ตายไปในวันพระได้ยินเสียงคล้องเสียงกองโอ้คิดถึงไปทำบุญหาท่านก่อนไปใส่บาตรไปฟังธรรมหรืออาจจะไปจำศีลปฏิบัติธรรมอุทิศเนี่ยที่มาจำศีลนานๆเรียกว่าปฏิหาริยอุโบสถไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลากกันไปเรื่อยปฏิหาริยะแปลว่านำไปอุโบสถที่นำไปอดไปทนไป5วัน6วัน7วันที่นี่นึกถึงพ่อถึงแม่มามากทำอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้รู้จักวันพ่อวันแม่อยู่ตลอดอย่าไปเห่อเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงแต่กายในนี้มันเกิดจะไม่มีแม่ของลูกแม่ของโลกไปดูเถิดตามหนังตามละครแกเท่าเกือบตายแล้วแม่ทั้งหลายก็ยังจะเป็นสาวอยู่เยอะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานพริ้งอยู่นั่นลูกหลานก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลย
1: เพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day เพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ family relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาใหม่ๆก็เลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตที่ตัวใครตัวมันก็ปีก้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาโยหากินพ่อแม่ก็เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมาหมดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัดทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมSocial Welfare Social Insurance ประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานทอดทิ้งไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นบางทีนู่นตึก10ชั้น20ชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝรั่งนั่งมือนั่งงกเงินเงินอยู่ตึกเป็นแถวตึก10ชั้น20ชั้น30ชั้นตึกผู้เฒ่านี่คมคนแก่เห็นแล้วก็สงสาร บางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้าลูกหลานเขามาอยู่ด้วยพวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเป็นฟูมันเกิดอาการอ้างว้างว้าเหวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลูกเป็นล้านจูงม้าจูงแมวไปไหนพูดกับม้ากับแมวดาริงสวีทฮาร์ทโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว่าไปผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้แก่แมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันแต่ชีวิตประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยห้อนหมานะเธอถึงหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเหยียบรถชนแข้งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่งแม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เฒ่าเหล่านั้นแม้จะอยู่ตึก10ชั้น20 30ชั้นจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนไม่มีที่อยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมาแลหมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างวางบาเฟร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเลี้ยงมาใหญ่โตเจก้านหน้าบานปีกก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวน365วันวันที่ลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนทำงานทำการและรัฐบาลหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแก่พ่อแก่แม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day วันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้Happy Mother Day Happy Father Day เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลแปดไปเมืองฝรั่งอ่อนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกรามบ้านช่องมีนิคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฝูงที่นี่เป็นอย่างไรก็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจับเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่ปรากฏว่าคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมานะเขาอยู่กับลูกกับล้านทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆได้ชื่นชมอยู่กับลูกกับล้านมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าล้านเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกล้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นเรื่อยไปมาลูกหลานเหล่านี้ก็ชินกับการพัดพาแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงานทำการเอาไปมาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่า หิงพ่อหิงแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างวางว้าเวโลลิเนเป็นกำพร้างงกเงินเงินโอ้ยอุกอังสังขยาอีดูตรัสาผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาดตอนนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มามาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าหาสนุกสนานเขาครับเขาบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปกจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้คำว่าอ่อนซอนนะ พอฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าร้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณจึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมครับว่า why you make like this is not good เขาว่าเป็นหยังจะเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีตัวนี่เขาบอกมึงเจ้าผัดขึ้นแนวใดมันดีแสนจะดีตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is very strong very good เขาว่า why you make like this is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา
2: การมาวัดก็เหมือนกับว่าเรามาอาบน้ำแต่ว่าไม่ใช่น้ำในคลองในบึงหรือน้ำท่าน้ำฝนเป็นน้ำประธรรมน้ำประธรรมนี่เป็นน้ำสะอาดปราศจากเปลือกตมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธัมโมระหะโตอกุตตโมแปลว่าธรรมะเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกตมน้ำเป็นของเย็นเป็นสิ่งสะอาดมีไว้สำหรับชำระชะล้างสิ่งโสโครกให้หมดไปจากสิ่งที่มันมีอยู่เช่นร่างกายจิตใจของเราก็ต้องชำระด้วยน้ำร่างกายเปื้อนล้างน้ำมันก็หายเปื้อนแต่ใจเปื้อนจะล้างด้วยน้ำมันก็ไม่ได้แต่ต้องล้างด้วยน้ำคือพระธรรมพระธรรมเป็นน้ำสำหรับล้างใจชำระใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจนั่นมันสร้างปัญหาเกิดสร้างความทุกข์ความร้อนความกระวนกระวายให้เกิดขึ้นในใจเราด้วยประการต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้มันมาเกาะจับจิตใจควรจะชำระชาล่างให้ออกไปจนกระทั่งหมดไปจากใจของเราใจที่ชำระจนหมดสิ้นแล้วก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่เข้าถึงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงก็คืออยู่ที่ใจเรานั่นเองคือใจเราสะอาดใจเราสงบใจเราสว่างสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจสงบปราศจากความวุ่นวายสว่างปราศจากความมืดบอดมีปัญญารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเข้าใจอะไรถูกต้องตามที่มันเป็นจริงไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรเข้าถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็อยู่ที่จุดนี้ไม่ว่าเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมเราจะเจริญภาวนาทุกเรื่องที่เราปฏิบัติที่เรียกว่าบุญญกิริยาคือการกระทำที่เป็นบุญการกระทำที่เป็นบุญก็คือทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้ก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดการเข้าถึงจุดหมายตามทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นทำแล้วสบายใจก่อนทำก็สบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจ อย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญมันตรงกันข้ามกับบาปบาปะเราเรียกเพี้ยนในภาษาไทยว่าบาปภาษาบาลีว่าปาปะปาปะแปลว่าเศร้าหมองคุณมัวมืดบอดเร่าร้อนวุ่นวายเรื่องแต่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความสะอาดสงบสว่างปาปะคือความเศร้าหมองเกิดในใจเมื่อใดใจมืดใจบอดมองอะไรไม่เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงร่ายน้ำที่กำลังเดือดมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำขุ่นข้นมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำสกปรกด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมองอะไรก็ไม่ชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเราก็มองอะไรมันเป็นไปตามสิ่งที่มีอยู่ในใจถ้าเราสวมแว่นถ้าสวมแว่นขาวมองอะไรชัดได้สวมแว่นดำดูอะไรมันดำไปหมดแว่นแดงก็ดูอะไรแดงไปหมดสวมแว่นเขียวดูอะไรก็เป็นสีเขียวไปหมดมันเป็นไปตามกระจกของแว่นจิตใจเราก็คล้ายอย่างนั้นถ้าใจเรามีสิ่งเศร้าหมองเราก็มองอะไรมันก็เป็นสิ่งเศร้าหมองไปมองไม่เข้าไปถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นแต่ว่ามองเห็นแต่เปลือกผิวภายนอกนึกเอาตามอาการที่เรามองใจเรามีความเศร้าหมองก็เรามุดมองไปในเรื่องนั้นว่ามันเศร้าหมองไม่ผ่องใสนี่มันเนื่องจากตัวเรามองผิดมองผิดเข้าใจผิดแล้วเอาไปปฏิบัติผิดทำผิดปัญหาก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราสอนให้ชำระเพื่อให้มันสะอาดให้ใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจดังนั้นการปฏิบัติไม่ว่าในรูปใดให้รู้ว่าเรามีจุดหมายเพื่อเรื่องนั้นถ้ามีจุดหมายเป็นอื่นมันก็ไม่ถูกหลักเช่นเราไปนั่งเจริญภาวนาแล้วจะให้เห็นนรกมันก็ไม่ใช่ให้เห็นสวรรค์ก็ไม่ใช่หรือว่าเจริญภาวนาเพื่อไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังนั้นไม่มีแล้วเผาหมดแล้วเหลือแต่กระดูกที่เราเรียกว่าพระธาตุซึ่งเป็นสิ่งสำหรับให้เราได้นึกไปถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าไม่แต่สิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นสิ่งนั้นไม่ได้เคยถามคนที่มองเห็นว่าไหนเห็นอย่างไรเห็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งผมผ้าสีอะไรสีเหลืองจ้อยไม่ใช่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยห่มผ้าสีเหลืองจ้อยดังที่เราห่มกันอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าสนมผ้าจีวรสีกักยอกดินแดงดินแดงในประเทศอินเดียอันนี้คนที่มองนั้นเห็นพระห่มผ้าเหลืองก็นึกว่าพระพุทธเจ้าห่มผ้าเหลืองอันนั้นมันไม่ใช่ภาพแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นภาพมายาที่เราสร้างขึ้นในใจของเราแล้วหลอกตัวเองให้ปลื้มใจว่าได้พบพระพุทธเจ้าแล้วไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แท้พระพุทธเจ้าองค์แท้ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สีสันวรรณะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจใจเห็นอะไรเป็นวัตถุไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของนามธรรมก็เรื่องนามธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือความสะอาดสว่างสงบนั่นแหละนั่นเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าถึงในสมัยปัจจุบันนี้เราเข้าถึงสิ่งนั้นเราเห็นสิ่งนั้นเห็นด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเหมือนกับเพชรเนี่ยมันก็มีแววอยู่ในเนื้อในตัวมันแล้วไม่ใช่เอามาจากข้างนอกไปใส่ลงในนั้น แต่ว่าขุดมาใหม่ๆมันก็หุ้มห่อด้วยหินด้วยสิ่งโสโครกถ้าคนไม่รู้ก็ฝังทิ้งไปแต่คนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็เก็บไว้แล้วเอาไปขัดหรือไปเจรนัยเอาสิ่งที่หุ้มห่อนั่นออกไปพอทิ้งหุ้มห่อออกไปก็เห็นแวววาวสีสันสวยงามในรูปต่างๆมีราคาแพงเม็ดใหญ่ก็ราคาแพงมากเม็ดเล็กๆก็ราคาน้อยๆแต่ก็เป็นของมีค่าด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันเป็นวัตถุที่เราเห็นอย่างนั้นแสงปรากฏอยู่ในตัวมันแล้วแต่ว่าเมื่อมีสิ่งอื่นปิดบ้ายเราก็ไม่เห็นความเป็นพุทธะอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้แต่ว่าที่เราไม่เข้าถึงก็เพราะว่าเราไม่ปอกเปลือกออกจะกินทุเรียนทั้งเปลือกนี่มันไม่ได้ครับต้องปอกเปลือกทิ้งไปเอาแต่เนื้อทุเรียนที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เมล็ดก็กินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะกินเอาไปต้มก็ได้เหมือนกันพอกินได้แต่ว่าสิ่งที่เรากินนั่นคือเยื่อของทุเรียนมีรสชาติอร่อยต้องปอกเปลือกทิ้งพุทธะคือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเราก็ต้องปอกสิ่งที่มันหุ้มห่อใจเราออกแล้วเราก็จะได้พบสิ่งนั้นอันนี้ขอให้ญาติโยมเข้าใจว่าสภาพจิตของคนเรานั้นถ้าพูดโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นสิ่งสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่แต่ที่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันมีสิ่งอื่นเข้ามาปกปิดไว้เรารับสิ่งต่างๆเข้ามาพ่อให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นด้วยอำนาจความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นมันก็หุ้มอยู่ตลอดเวลาหุ้มจนหนาเต๊ะไปเลยเราก็มองอะไรไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่มันหุ้มห่อข้างในมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนื้อแท้นั่นข้างในมันสะอาดผ่องใสอยู่ถ้าเราปอกเครื่องหุ้มออกเป็นชั้นๆก็จะเห็นว่าข้างในนั่นสะอาดหมดจดพระผู้มีพระภาคจึงยืนยันข้อนี้ว่าธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสเศร้าหมองเพราะสิ่งภายนอกมากระทบแล้วเราเก็บไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่ากามคุณกามคุณคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพึงใจน่าเอาน่าเป็นเรียกว่ากามคุณเป็นสิ่งน่าใคร่น่าพึงใจสำหรับคนที่ยังมีเปลือกหุ้มห่อมีอวิชชาคือความไม่รู้หุ้มห่อจิตใจอยู่ก็ชอบสิ่งเหล่านั้นหลงในสิ่งนั้นมัวเมาในสิ่งนั้นแสวงหาอยากมีอยากได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นหาจนไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนจะเอาไปทำอะไรมีแต่เรื่องเอาข้าวแล้วไม่คิดว่าจะใช่มันเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นประเภทขวายบวกจนไม่รู้จักจบไม่ลบออกเสียมั่งมันก็วุ่นวายพอสมควรแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อได้ไม่เหมือนใจขาดไปนิดหน่อยก็ว่าขาดทุนจะล่มจะจมแต่ความจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรายึดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นจึงผลฝ่ายแสวงหากันถ้าใครมาขัดคอในแนวทางที่เราแสวงหาก็ต้องขาด พราะฉะนั้นในสมัยนี้คนจึงฆ่ากันมากฆ่าเพราะประโยชน์กัดกันไม่ยอมกันเลยฆ่ากันตายคนที่ฆ่าเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนค้ำฟ้ามันก็ฆ่ากันต่อไปฆ่ากันอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งฆ่ากันจนหมดเดียวไม่ต้องฆ่ากันอีกไม่มีใครชนะแพ้ทุกคนไม่มีใครได้เสียทุกคนอันนี้คนมันคิดไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใกล้พระไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เป็นดวงประทีปสองทางชีวิตเขาจึงคิดพูดทำตามอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นห่อหุ้มจิตใจคิดด้วยความรู้คิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงคิดด้วยความริษยาคิดด้วยความพยาบาทคิดแข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีครับเรียกว่าแข่งชั่วกันแล้วก็คิดจะทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆระหว่างคนระหว่างพวกระหว่างชาติระหว่างประเทศรบกันไม่จบไม่สิ้นเพราะไม่ได้คิดแต่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้คิดแต่มันถูกต้องไม่มีเวลาไตร่ตรองเรื่องนั้นโดยละเอียดมีเวลาที่จะคิดว่าจะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาไอ้พวกนักคิดเครื่องมือฆ่าก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันมันปัญญาฝ่ายโลกิยะปัญญาที่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเพื่อความมืดบอดแล้วก็คิดอาวุธประหัตประหารกันให้ได้แรงที่สุดแต่เมื่อตนคิดได้ฝ่ายหนึ่งมันก็คิดได้เลยคิดกันได้ทั่วหน้าก็แข่งขันกันสร้างสิ่งนั้นเพื่อจะทำลายล้างกันต่อไปไม่มีใครสามารถจะพูดกับคนเหล่านั้นซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีใจจะรับตาเนื้อมันมีหูเนื้อมีใจเนื้อมีแต่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาในมันมีแต่ตานอกไม่มีความคิดที่ถูกต้องใครพูดก็ไม่เข้าใจใครพูดก็ไม่รับฟังนี่คนไทยเราพูดว่าเลือดเข้าตาเลือดเข้าตาเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นมันต้องเหวี่ยงมีดเหวี่ยงกล้าวันสุ่มไปเรื่อยไปเลยตายกันโกงไปเพราะความมืดบอดนี่คืออำนาจกิเลสที่ครอบคลุมจิตใจทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจเราทั้งหลายจึงควรจะได้คิดในปัญหานี้บ่อยๆคิดว่าเราเป็นทุกเรื่องอะไรเรากลุ้มใจเรื่องอะไรสาเหตุมันอยู่ที่อะไรเรื่องอย่างนี้เราเลือกคิดได้ไหมเราไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือไม่อยากจะบอกว่าทำได้ถ้าเราพยายามจะทำแต่ถ้าไม่เชื่อว่าทำได้และไม่พยายามจะทำมันก็ทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรในโลกนี้ถ้าเราไม่คิดจะทำไม่ตั้งใจจะทำไม่ทำด้วยความรักด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาแล้วมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคิดจะทำจริงจังก็ต้องทำได้ดูพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายพระองค์คิดว่าจะแสวงหาเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี่เป็นความคิดเบื้องต้นเกิดขึ้นในน้ำประทัยของพระองค์ก็เห็นความทุกข์ของสัตวลูกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่คือเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ทั่วไป แต่ไม่รู้ว่าทุกข์นี้มาจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแก้ไขได้ก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางออกพระองค์ไม่ได้พอพระทัยที่จะอยู่ในกองทุกข์ไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปที่จมอยู่ในกับความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็เห็นผิดไปเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นชั่วเป็นดีเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอะไรอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือว่าเห็นไม่เหมือนความจริงเห็นไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าวิปลาสไปเมื่อเข้าใจผิดไปในรูปอย่างนั้นผู้นั้นก็จะต้องมีปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นจะต้องมีความทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางจะแก้ไขได้แล้วบางทีก็พอใจเสียด้วยเช่นบางคนพูดว่ามันตื่นเต้นดีตื่นเต้นในการที่ได้หัวเราะได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ว่ามันตื่นเต้นรู้สึกว่าสบายใจแต่นั่นมันไม่ผิดอะไรกับเด็กที่กำลังหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เด็กบางทีมันก็หัวเราะแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันหัวเราะอีกแล้วนั่นมันเป็นเรื่องเด็กอมมือไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ผู้มีปัญญาแต่ผู้มีปัญญานั้นเมื่อร้องก็ร้องด้วยปัญญาหัวเราะก็ต้องหัวเราะด้วยปัญญาไม่ใช่ร้องไห้ฮูฮูไม่ใช่หัวเราะตักตักดังที่เราได้ยินใครก็หัวเราะกันนั่นมันไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบห้ามล้อจะเกิดขึ้นในใจแล้วจะหยุดกระทำเช่นนั้นก็รู้สึกตัวว่ามันไม่เหมาะที่เราจะหัวเราะอย่างนี้จะเพลิดเพลินอย่างนี้จะหลงไหลมัวเมาในรูปเช่นนี้มันไม่เหมาะกับคนเช่นเราที่จะปฏิบัติกิจในรูปเช่นนี้เกิดความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้ทำอะไรเกินขอบเขตไอ้การทำอะไรเกินขอบเขตแล้วมันมีปัญหากินเกินขอบเขตดื่มเกินขอบเขตสนุกเกินขอบเขตอะไรอะไรมันเกินไปพอเกินแล้วมันยุ่งอ่ะเรียกว่าสร้างปัญหาแต่ถ้าเรามีเครื่องวัดมีมาตรเป็นเครื่องวัดว่าเท่าไหร่มันจึงจะพอดีเราก็ไม่เกิดปัญหาการไม่มีปัญหาก็คือการไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความมืดบอดในชีวิตญาติโยมลองคิดดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันมืดดีหรือว่าสว่างดีปัญญาหรือว่าความหลงดีต้องคิดให้เห็นถ้าเราคิดเห็นแล้วเราก็จะเกิดการแสวงหาทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าอันนี้เป็นเรื่องน่าพิจารณาน่าคิดเพราะว่าคนเราโดยปกติทั่วไปนั้นไม่มีใครชอบหนีชอบเข้าคล้ายชอบมีชอบปินกันทั้งนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีใครๆก็อยากเป็นถ้าเป็นได้หรือว่าเป็นอะไรที่เขาให้เป็นก็แย่งกันเป็นเช่นเป็นผู้แทนนี่ก็แย่งกันเป็นอุตส่าห์ลงทุนไปหวานหาคะแนนเสียงเพื่อให้ได้เป็นไม่ได้ถามว่าเป็นทำไมเป็นเพื่ออะไรเป็นกลับไปแล้วควรจะใช้เวลาชีวิตเรี่ยวแรงอย่างไรก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ขอได้เป็นเขาแล้วกันพอได้เป็นผู้แทนแล้วเกิดอยากออกอยากจะเป็นรัฐมนตรีถ้าได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่อยากจะเป็นนายกกับเขามั่งอยากไม่จบอยากไม่จบเหมือนแพ้เรานี่ก็บางทีมก็อยากมั่ง อยากจะเป็นท่านพระครูพอได้เป็นพระครูไหมอยากจะเป็นเจ้าคุณกับเขาสักหน่อยพอได้เป็นเจ้าคุณก็นึกฝันขวัญเมื่อไหร่จะได้เลื่อนเป็นชั้นราษฎร์พอได้เป็นชั้นราษฎร์ไหมอยากจะเลื่อนเป็นชั้นเทพเป็นชั้นเทพไม่พออยากจะเป็นชั้นธรรมอยากจะเป็นชั้นเจ้าคณะรองสมเด็จอยากจะเป็นสมเด็จครับเป็นสมเด็จแล้วจะอยากอะไรอีกอยากจะเป็นสังฆราชมองว่าสังฆราชจะตายเมื่อไหร่กูจะเป็นมั่งก็ไม่ตายสักทีตัวอยากเป็นตายก่อนเลยก็ไม่ได้เป็นไปเรียกว่าอยู่ด้วยความอยากตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นชาวบ้านก็อย่างนั้นทางวัดก็อย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่จบแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรื่องมันจบไปหมดไปความอยากมันหยุดเพราะรู้สึกว่าแหมเป็นตอนนี้ก็เหลือเฟือแล้วเป็นตอนนี้ก็กลุ้มเต็มทีแล้วจะเป็นอะไรอีกนักหนาเช่นเป็นสมภารนี่ไม่มีใครอยากเป็นแต่คิดได้ละเอียดนี่พระในวัดนี้ใครอยากเป็นสมภารมั่งลองเรียกมันถามดูไม่มีใครเอาเป็นลูกวัดสบายกว่าได้โดยไม่ต้องทำอะไรเก็บผลประโยชน์จากบารมีสมภารกินอยู่สบายแล้วพอเป็นสมภารก็ต้องบริหารวัดเดินเช้าต้องไปเดินดูนั่นดูนี่อะไรมันบกพร่องสร้างโรงเรียนเสร็จกว่าจะเสร็จก็ไปเดินดูวันหนึ่งหลายเที่ยวพอสร้างเสร็จแล้วก็ไปเป็นห่วงอีกว่าเมื่อไรจะได้เปิดเอาเปิดใช่แล้วก็ต้องไปดูอีกว่าเขาใช่กันยังไงมีเด็กมาเรียนเช้าก็ต้องไปดูหรอกเด็กมาเนี่ยกล้าทำยังไงเอาเด็กเก้าชั้นอย่างไรไปเดินดูสอนอย่างไรพูดอยู่คนเดียวเด็กฟังหรือเปล่าเรื่องมันเยอะอยู่ต้องไปดูไปแลครับนะถ้าจะหาใครมาช่วยอีกต่อไปต้องวางแผนด้วยแต่ว่าในอย่างนี้ถ้าทำเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราทำด้วยปัญญาทำเพื่อไม่เอาแล้วมันไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำเพื่อจะเอาแล้วรุ่มใจมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจมากมายทีนี้เรามันต้องฉลาดทำอย่าทำด้วยความเกลาอย่าทำแล้วนั่งรุ่มใจมองมือกุมขมับนอนไม่หลับเรากินยาระงับประสาทอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดียวไม่ได้ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ให้เราใช้ไม่จิตใช้ไม่เป็นไม่รู้คุณค่าของเครื่องมือที่จะใช้ก็เลยต้องลำบากตกนรกร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ตลอดเวลาเจ้าชายสิทธัตถะท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าจะแก้อย่างไรยังไม่รู้ทางแก้เหมือนกันมันต้องไปหาจะไปหาที่ไหนคิดต่อไปก็พอดีได้เห็นนักบวชคือว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่ก็มีคนบวชอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่นี้พอเป็นตัวอย่างว่ามีคนประเภทหนึ่งเบื่อลูกเบื่อความเป็นความอยู่ในที่ต่างๆเลยออกไปบวชเพื่อแสวงหาธรรมเพื่อแสวงหาสิ่งถูกต้องแล้วจะได้ดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะนั่งดับอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่ดับทุกตัวเองได้แล้วมีปกติเอ็นดูคนอื่นสงสารคนอื่นที่กำลังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ช่วยคนขึ้นจากน้ำได้แล้วยืนบนตะลิ่งแต่ว่ามีอีกมากวายปมเป็นปมเป็นอยู่ในน้ำนะคนที่พ้นแล้วก็สงสารคนเหล่านั้นอยากจะช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นจากการจมน้ำจะช่วยอย่างไรมีวิธีใดที่จะช่วยได้ก็ช่วยดึงขึ้นมาไม่แค่ไปยืนดูให้คนเหล่านั้นจมน้ำตายทีละคนทีละคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นทำไม่ได้ ม่ใช่วิสัยของสัตบุรุษสัตบุรุษนี่นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดบ่อยๆเป็นพันปีหมื่นปีถึงจะโผล่ขึ้นมาสักองค์หนึ่งแล้วก็เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้เราเอาไปเป็นเครื่องมือวัดคนได้วัดคนไม่ว่าใครจะเป็นอะไรเราเอาเครื่องมือเนี่ยไปวัดวัดว่าคนคนนั้นมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนวัดได้ถ้าเห็นว่าคนใดมีน้ำใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของเพื่อนมนุษย์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติที่ตนมีเพื่อทำให้คนอื่นได้แสงสว่างได้ปัญญาได้เกิดความสุขขึ้นมาบ้างนั่นแสดงว่าเขามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเขามีส่วนแห่งการเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้เราวัดคนได้วัดใครๆได้ทั้งนั้นใครที่เป็นอะไรเราวัดด้วยเรื่องนี้เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรสำหรับวัดคนว่ามีความเสียสละขนาดไหนได้ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติบริวารที่ตนมีไว้นั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกขนาดไหนถ้าได้ใช้สิ่งที่ตนมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกมากเท่าใดก็เรียกว่ามีความเป็นผู้เดินตามรอยพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดได้เราเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้าต้องเอามาใช้เหมือนกันแล้วอย่าวัดแต่คนอื่นนะวัดตัวเสียมั่งวัดตัวเองว่าเรานี้ได้ใช้สติปัญญาความสามารถทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนเราใช้ด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าใช้เพื่ออะไรทำประโยชน์เพื่ออะไรเราต้องสอบถามตัวเองถ้าเห็นว่าเราได้ทำประโยชน์ทำความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนอกจากว่าต้องการเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุขก็เรียกว่าเรามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปมากแล้วเดินต่อไปตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วน่าภูมิใจน่าภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านสมบูรณ์ไม่ใช่คนขาดแคลนสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้ดังใจพูดว่าจะเอาอะไรจะมีอะไรเนี่ยมันได้ทุกอย่างไม่มีคำขัดข้องไม่มีคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินมีทุกอย่างได้ทุกอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะหลงเพลินอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วจมอยู่ในสิ่งนั้นนะเมาอยู่

่างยิ่งพร้อมที่จะสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมและต้องเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เกิดบ่อยๆไม่ได้มีไม่บ่อยๆนานๆจะมีขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่เกิดขึ้นสักครั้งก็หุ้นใช้กันไปเป็นพันๆปีสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นมีประโยชน์เหลือล้นใช่ไม่หมดไม่ทิ้งใช้ได้ตลอดเวลานี่คือความเสียสละที่ออกไปทรมานร่างกายแสวงหากว่าจะได้มาก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าแต่ว่าเป็นบุญของชาวลูกที่จะได้เห็นแสงสว่างของพระธรรมพระองค์จึงได้ค้นพบแล้วก็นำมาประกาศแก่ชาวลูกทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าปลื้มใจเมื่อปลื้มใจแล้วก็ควรจะได้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่ามาเดินชมรอยอย่ามาเดินยืนที่ประตูแม้ทางนี้น่าเดินแต่ไม่เดินสักทีชมอยู่ที่ประตูนั่นเองไม่อยากเข้าไปเดินสักทีจนตายคาประตูนั่นเองไม่ได้ก้าวไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวเหมือนอาหารวิเศษยกมาดูแล้วก็นั่งชมแต่ไม่กินแล้วจะได้เรื่องอะไรมันบูดแค่เปล่าๆไม่ได้กินสักหน่อยไม่ได้เรียกตอนเราจะต้องเดินพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินเดินต่อไปเดินอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายเมื่อยังไม่จุดไม่ถึงจุดหมายเธออย่าหยุดเป็นนันกะเดินต่อไปเดินด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายคือความสงบอาจสงบสว่างทางใจเราจะไม่หยุดเราก็คงได้พบสิ่งนั้นไปไม่หยุดมันก็ต้องพบละยิ่งไปมันก็ยิ่งใกล้ยิ่งหยุดมันก็ยิ่งไกลเดินทางไปอย่างนั้นเดินไปก็ใกล้เข้าไปหยุดมันยิ่งไกลใหญ่เพราะงั้นต้องเดินอย่าหยุดเดินช้าแต่ไม่หยุดไม่ต้องวิ่งกระหืดกระหอบจนลิ้นหลอกแล้วก็ไปนอนหอบแฮกแฮกไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้เดินตามสบายเดินพอดีพอดีจนกว่าจะถึงจุดหมายที่เราต้องการอันนี้สำคัญทีนี้เรามันไม่ค่อยเดินกันไอ้ไม่เดินก็ไม่ว่าบางทีก็มาทำสิ่งไม่เหมาะไม่ควรเสียอีกเมื่อวานนี้ไปเทศเมืองสุพรรณศพของพระครูกิตติโสพลอายุ63ปีมรณภาพเราก็มานิมนต์ว่าตั้งแต่ก่อนไปประเทศอังกฤษได้รับไปว่าถ้ามาทันก็จะไปถ้ามาไม่ทันก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเขาก็คอยฟังข่าวพอดีใครออกวิทยุเขาก็รู้ว่าออกมาแล้วมาแล้วก็ต้องไปนี่มาแล้วก็ต้องไปก็เลยก็โทรศัพท์มาว่าจะส่งรถมารับบอกไม่ต้องรถเช้าฉันจะไปเทศน์อยุธยาก่อนแล้วกลับมาวัดก็อยากโยมพ่อแม่เจ้าหน้าเดี๋ยวนี้ไปสุพรรณมันใกล้นิดเดียวถนนดี120ก็ได้ทำไมมีรถสวนเราก็ไปเร็วไปถึงจุดหมายปลายทาง1ชั่วโมงครึ่งนะไปถึงได้แล้วไปถึงก็ขึ้นไปแสดงคารวะศพเยอะกว่าการยืนสงบหน้าศพพิจารณากรรมฐานบอกตัวเองว่าเออระวังไว้เถอะแกก็จะตายสักวันหนึ่งพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็บอกข้าว่าจะลงไปเดินดูวัดถ้าต่อมาไปวัดไหนนี่ต้องไปสำรวจวัดด้วยเดินดูรอบบริเวณเดินขึ้นกุฏิขอข้าวห้องน้ำมีครัวก็ไปดูในครัวหน่อยว่าถ้วยจานมันวิ่งเล่นกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าครัววัดโดยมากถ้วยจานมันมักวิ่งเล่นอย่างเป็นผ่านเจ๊กกะเต็มบริเวณวิ่งเล่นหยอกล้อกันซ่อนหนาก็ขึ้นไปดูจะได้มาพูดมั่งหาเรื่องพูดไปจนได้

0: จนได้อันนี้ก็เป็นเดินไปที่ริมน้ำมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งกินเลี้ยงกันอยู่เขาคงจะรู้จักอาตมานิดหน่อยพอมาเดินก็ทำซุบซิบซุบซิบรอดของเพื่อนแต่ว่าอาตมาก็เดินรอบมาเล่นต้อนผ่าเดินรอบไอ้พวกนั้นก็เสียก้าวมาเดินดูเดินรอบเราเดินเพื่อหาเรื่องพอเดินรอบไปจบโน่นเห็นแก้วใบใส่น้ำไม่ใช่ชาไม่ใช่กาแฟไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำบางยี่ห้อน้ำอะไรสีแปลกๆถามหาเรื่องเขาบอกว่าน้ำชาครับชายี่ห้อไหนเสียงโอ้ยี่ห้อบางยี่ขันนี่แล้วก็มองไปก็เห็นขวดสองใบเอาผ้าห่อไว้ขวดนั่นทำด้วยอะไรจริงห่อมิดชิดนักหนาก็ขวดธรรมดาของเขาแล้วมีน้ำอะไรในขวดหัวร้อนแห่ไม่ตอบถามต่อไปว่าพวกเรามาจากไหนมาจากกรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพไหมชาวกรุงเทพไหมเป็นเจ้าคนมาจากเมืองเจริญนี่ว่าตอบกันไปสองสามคำพวกให้ก็นั่งเฉยบอกว่าแม้เราสามารถจากกรุงเทพนะฉันนี่ไม่ใช่คนกรุงเทพฉันมันข้าเมืองนนท์อยู่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแต่มาเห็นชาวกรุงเทพมาแบบนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนี่เรามาทำอะไรถามต่อไปมางานศพท่านก็ครูมาทำบุญหรือมาทำบาปอ่ะเขาก็ตอบว่ามาทำบุญแน่นี่นั่งตรงนี้นั่งทำบุญหรือนั่งทำบาปหัวร้อยไม่ตอบอ่ะตอบมันก็คงเต้าดิหัวร้อยใช่หัวร้อยแล้วก็เลยเทศให้ฟังบอกว่านี่แหละเรานี่แล้วมีคนหนึ่งแขวนพระเต็มคอตอนนั่งแขวนได้ทำไมครับแขวนด้วยความงู้หรือด้วยปัญญาแขวนไว้เพื่อป้องกันป้องกันอะไรได้ป้องกันไม่ให้ตัวกินเหล้าก็ยังไม่ได้จะป้องกันอะไรได้เราแขวนผ้าห้อยคอไว้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวหลวงพ่อสบายสบายไม่ได้เคารพไม่ได้ละอายหลวงพ่อสักหน่อยแล้วผูกคอไว้ทำไมเอาไปผูกคอสิ่งอื่นซะยังจะดีกว่านี้ว่ามันหนักก็ไปหน่อยพวกนั่นไม่ลุกขึ้นเตะก็ดีแล้วได้หรอกเอาพวกไว้ทำอะไรเขามีพระห้อยคอไหว้เพื่อเตือนใจไม่ให้เราทำชั่วไอ้เรามีพระห้อยคอแล้วมานั่งดื่มเหล้าในวัดไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพพระพุทธไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ถูกต้องไหมไม่ถูกนะไม่ถูกก็ทำไมทำก็ไม่เห็นใครว่าอ๋อถูกต้องของเขาถ้าเขาไม่สอนนี่ไปวัดไหนก็กินได้ไม่ใช่ดื่มแต่ข้างวัดนะดื่มบนศาลาก็ยังได้สมภารนั่งยิ้มไอ้ขี้เมาชมโอ้ยหลวงพ่อใจดีนี่ไงดีว่ากินเหล้าต่อหน้าก็ได้นี่ไงวัดที่ผายมันยังดีอยู่นั่นไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ก็พอไปสอนเขามั่งเขาก็วางหลวงพ่อสอนก็ดีเหมือนกันแล้วก็เดินต่อไปฝากให้คิดไว้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เป็นแค่อย่างนี้คือเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่าชอบเดินนอกทางทั้งที่เรามักจะมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาที่เนื้อที่ตัวแต่ไม่ใช้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าขึ้นไปเทศบนศาลาเทศหนึ่งชั่วโมงก็เอาเรื่องนี้ก็ไปใส่ไว้ด้วยเหมือนกันเตือนไว้ว่าเลือดสุพรรณนี่มันต้องสดใสหน่อยต้องช่วยกันรักษาคุณงามความดีให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อไปอย่าทำอะไรที่มันยุ่งยากเสียหายก็สอนไปเตือนไปตามหน้าที่พวกสุพรรณไม่ขวางศีรษะพอดีสมไปแล้วเทศอย่างนั้นเราเทศด้วยความปรารถนาดีพูดให้เข้าใจ ในเรื่องอย่างนั้นเขาไม่เคารพพูดอะไรเขารู้เรื่องให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์เขาอาจจะเอาไปนึกได้คิดได้อันนี้แหละอยากจะฝากไว้เวลาเราจะทำอะไรในกิจกรรมทางพระศาสนาพยายามที่จะให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สงบไว้เสมอถือหลักไว้ว่าสงบสะอาดสงบสว่างอย่าเอาสกปรกวุ่นวายร้าวร้อนมืดมัวไม่เอาถือหลักว่าทำเพื่อให้เกิดความสะอาดเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสว่างเช่นเราจะบวชลูกเนี่ยที่นี่นะเรียกว่าทำได้แล้วจากโยมก็พอใจนะแต่เมื่อวานนี้มีมาลายเนี่ยบอกว่าลูกชายฉันนี่อยากจะให้บวชสามเณรก่อนแล้วจึงจะบวชพระบอกว่าโยมเขาบวชเณรก่อนทั้งนั้นเวลาบวชที่ไหนที่ไหนเขาก็บวชเณรก่อนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบวชถึงจะเป็นพระได้เลยก็ต้องเป็นเณรก่อนบวชเป็นสามเณรรับศีล10ประการเสร็จแล้วจึงจะไปบวชพระกันในโบสถ์เขาบอกว่าอยากจะให้บวชเณรหลายวันหน่อยบอกว่าทำไมต้องบวชหลายวันนะได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่าลูกชายคนนี้จะให้บวชเณรแล้วจะให้บวชพระต่อไปเพราะว่านี่แหละมันแก้บนอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าบวชเณรด้วยบวชพระด้วยอยู่ในตัวแล้วแกบอกว่าบนบานว่าให้บวชก่อนสัก5วันนะบอกว่ามันมาอยู่วัดนี่ก็บวชแล้วมาอยู่วัดนี่ก็ถือศีลแล้วไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่กินข้าวเย็นแล้วมาอยู่วัดนี่ก็บวชอยู่ในตัวแล้วพูดไม่ทันจบเรื่องก็รีบไปแล้วบอกว่าวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่สักทีก็ได้คือไปเที่ยวยึดอะไรอะไรว่ามันวุ่นวายสับสนในจิตใจเป็นพันธะผูกพันทำให้เกิดเป็นปัญหาเราอย่าไปสร้างพันธะทางใจอย่าสร้างในเรื่องที่มันยุ่งสร้างในเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์ถูกต้องเช่นว่าถ้าเราป่วยหนักแล้วพูดว่าไม่ถ้าหายป่วยคราวนี้จะเป็นคนรักษาศีล5เคร่งครัดตลอดชีวิตหายป่วยคราวนี้จะไม่เล่นการพนันทุกประเภทจะไม่ดื่มของมึนเมาจะไม่เที่ยวกลางคืนจะไม่พบคนชั่วไม่ส่งเสริมความชั่วไม่จัดงานสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองไม่ขี้ข้านไม่เลี้ยวไหลอธิษฐานใจอย่างนั้นไม่ต้องไปสัญญากับใครๆให้มันวุ่นวายสัญญากับตัวเองแล้วก็ทำใช่ไหมหายป่วยแล้วก็ทำใช่มันก็เรียบร้อยอันนี้ไปสัญญากับหลวงพ่อจะเอาหัวหมูไปถวายจะเอาไก่ย่างไปถวายจะเอาทองไปปิดจะเอาละครชาครีมาลำให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อที่ไหนชอบละครชาครีหลวงพ่อในโบสถ์ไม่ชอบครับหลวงพ่อบนกุฏิชอบหน่อยเราก็ไปทำอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่ถูกตามหลักการของพระพุทธเจ้าแม่มันก็ยุ่งนะไม่ได้ทำมันก็ยุ่งถ้าทำมันก็ต้องเสียสตังค์มากหาเรื่องให้เสียสตังค์แต่ถ้าเรางดเว้นจากการเล่นการพนันจากการดื่มของเมาจากการเที่ยวกลางคืนจากการคบเพื่อนชั่วจากการจัดงานสนุกสนานสิ้นเปลืองจากความเกียจคร้านไม่ต้องเสียอะไรได้กำไร 100% ไม่ต้องเสียอะไรมีแต่ได้ทำไมไปอธิษฐานให้มันยุ่งให้เสียสตังค์มากมากอธิษฐานในเรื่องที่ไม่ยุ่งแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความขูดเกลาทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นไม่ดีกว่าหรือไม่ได้แนะนำกันอย่างนั้นอย่าโยมจึงยังทำอะไรมันผิดกันอยู่แล้วชอบไปสัญญากับสิ่งไม่เข้าเรื่องไปสัญญากับเสาไปสัญญากับก้อนหินไปสัญญากับจอมปลวกไปสัญญากับต้นไม้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่สำเร็จตามตัวกฎบทกฎหมายอะไรทั้งนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นเราจะเพิกถอนสัญญาเช่นว่าอะไรก็ได้มันไม่ได้เสียหายก็ไม่ฟ้องศาลอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาสัญญาว่าจะแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่บกพร่องเราแก้ทำให้มันดีขึ้นใช่ นั่นแหละถูกต้องเห็นเราเป็นคนขี้โกรธใจร้อนใจเร็วก็อธิษฐานใจว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธจะไม่ใจร้อนใจเร็วแล้วทำอย่างไรมันจึงจะไม่โกรธต้องนึกไหว้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธหายใจเข้าฉันไม่โกรธหายใจออกฉันไม่โกรธเวลาจะไปหาใครก็บอกตัวเองว่าอย่าใจร้อนนะพูดดีๆนะใจเย็นๆนะอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปด่าเขานะอย่าไปชี้หน้าเขานะนึกทุกลมหายใจมันไม่มีโอกาสที่ความโกรธจะแทรกเข้ามาถ้าเรานึกไม่โกรธไปทุกลมหายใจแล้วไม่เครียดไม่แล้วมันก็เรียบร้อยจนกว่ามันจะชินพอชินแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้มันก็เย็นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันเราจะละอะไรจะเลือกอะไรก็ทำไหว้ทุกลมหายใจในเรื่องนั้นว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นจะไม่ทำสิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาไหว้ตลอดเวลาแล้วไอ้เรื่องชั่วมันก็ไม่แทรกแซงมันได้ไม่เข้ามาแตะต้องจิตใจของเราเราก็ปลอดภัยมีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทต้องเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่าไปเดินตามรอยเท้าผู้อื่นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มีเกี่ยวเนื่องกับพระตนักใจต้องเดินตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลามีเรื่องขำเรื่องไปที่มีนบุรีตรงเนี้ยไปเทศกับพวกครูเทศเสร็จแล้วก็ไปฉันอาหารในห้องเขาทำสวยห้องจริยศึกษามีห้องโถงยาวฮะปูพรมสีเขียวเต็มห้องมีพระพุทธรูปมีตู้ประกายมีดกมีอะไรต่ออะไรมีธรรมะด้วยนะห้องจริยศึกษาสำหรับอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นครูใหญ่จัดสีและบริเวณสะอาดเรียบร้อยปลูกดอกไม้ได้สวยงามมากก็ชมเขาว่าเออจัดสีโรงเรียนนี้จัดสีควรเป็นตัวอย่างนี่ขนาดฉันอาหารนะครูก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่เรื่องใหญ่โตคือว่าครูพานักเรียนไปที่พระบรมมหาราชวังไปถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนก็ไปกันมากครูพาไปมีนักเรียนอิสลามไปด้วยครูก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่านักเรียนมันมีความสำนึกว่าเราอยู่ในหมู่ก็ต้องทำให้เหมือนหมู่เด็กมันฉลาดมันใช่ได้เด็กเด็กเขาก้มกราบมันก็กราบด้วยเด็กอิสลามก็กราบกราบโดยไม่ได้นึกว่าอะไรเป็นอะไรกราบไปตามเรื่องฮะกลับมาถึงบ้านมันก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเป็นเรื่องสนุกนั่นเองว่าได้ไปกราบแม่พ่อแม่พอรู้ว่าลูกไปกราบพระศพสมเด็จเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วโกรธแล้วไปเที่ยวบอกเพื่อนบ้านมาต้องเดินขบวนเดินขบวนไปที่โรงเรียนไปหานายอำเภอบอกว่าครูใหญ่โรงเรียนนี่ใช่ไม่ได้พาลูกผมไม่ไปไหว้สิ่งที่ไม่ควรไหว้ต้องถอดครูใหญ่ต้องเอาคนอิสลามมาเป็นครูใหญ่ถ้าไม่เอาครูใหญ่ออกจะเอาดินคืนจะไม่ให้สร้างโรงเรียนต่อไปเรื่องไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ตัวเอามาฟังแล้วก็นึกว่าทำในแค่ฝังเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องอะไรเด็กมันไม่ประสีประสามันไปทำแล้วไอ้ที่เด็กไปไหว้มันไม่ใช่มันเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่พ่อแม่นี่คือว่าเคร่งศาสนาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปกันใหญ่ทำให้เกิดเป็นปัญหานี่ยังไม่จบนายอำเภอหัวเสียอยู่เวลานี้ก็ไปเรื่องนี้นี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรที่ว่าเป็นอะไรยึดถือมากเกินไปเลยเกินเป็นปัญหาทำให้ยุ่งยากครูก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ครูก็ไม่ได้สั่งอะไรเด็กมันทำของมันเองครูก็สารภาพว่าไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับแต่ว่าคนอื่นเขาทำมันก็ทำด้วยมันจะไปยืนดูอยู่ยังไงคนอื่นเขานั่งหมดแล้วเราไปยืนดูอยู่มันก็เรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะลูกทำถูกแต่พ่อเข้าใจไม่ถูกเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นอันนี้แหละที่มันได้เกิดรบกันอยู่ในระหว่างประเทศแกกสิกมันตัวสิกแต่ไม่ใช่สิกแกกสิกในประเทศอินเดียได้รบกันกับเรื่องอะไร
1: เรื่องนิดหน่อย
0: อยู่รวมไอ้เลบานมังอิรักอิหร่านที่รุ่งรุ่งก็จะมาเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแต่ไปติดอยู่ที่เปลือกผิวนิดนิดหน่อยหน่อยเรียกว่าจะกินน้ำผู้เดียวได้ได้แต่ไม่ปอกเอาเปลือกออกแล้วกินเยื่อในแล้วมันก็ยุ่งอย่างนี้นะเป็นปัญหาอย่างนี้การมาวัดก็เหมือนกับว่าเรามาอาบน้ำแต่ว่าไม่ใช่น้ำในคลองในบึงหรือน้ำท่าน้ำฝนเป็นน้ำประธรรมน้ำประธรรมนี่เป็นน้ำสะอาดปราศจากเปลือกตมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธัมโมระหะโตอกุตตโมแปลว่าธรรมะเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกตมน้ำเป็นของเย็นเป็นสิ่งสะอาดมีไว้สำหรับชำระชะล้างสิ่งโสโครกให้หมดไปจากสิ่งที่มันมีอยู่เช่นร่างกายจิตใจของเราก็ต้องชำระด้วยน้ำร่างกายเปื้อนล้างน้ำมันก็หายเปื้อนแต่ใจเปื้อนจะล้างด้วยน้ำมันก็ไม่ได้แต่ต้องล้างด้วยน้ำคือพระธรรมพระธรรมเป็นน้ำสำหรับล้างใจชำระใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจนั่นมันสร้างปัญหาเกิดสร้างความทุกข์ความร้อนความกระวนกระวายให้เกิดขึ้นในใจเราด้วยประการต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้มันมาเกาะจับจิตใจควรจะชำระชำระให้ออกไปจนกระทั่งหมดไปจากใจของเราใจที่ชำระจนหมดสิ้นแล้วก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่เข้าถึงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงก็คืออยู่ที่ใจเรานั่นเองคือใจเราสะอาดใจเราสงบใจเราสว่างสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจสงบปราศจากความวุ่นวายสว่างปราศจากความมืดบอดมีปัญญารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเข้าใจอะไรถูกต้องตามที่มันเป็นจริงไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรเข้าถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็อยู่ที่จุดนี้ไม่ว่าเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมเราเจริญภาวนาทุกเรื่องที่เราปฏิบัติที่เรียกว่าบุญญกิริยาคือการกระทําที่เป็นบุญการกระทําที่เป็นบุญก็คือทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้ก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดการเข้าถึงจุดหมายตามทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นทำแล้วสบายใจก่อนทำก็สบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญมันตรงกันข้ามกับบาปปาปะเราเรียกเพี้ยนในภาษาไทยว่าบาปภาษาบาลีว่าปาปะปาปะแปลว่าเศร้าหมองคุณมัวมืดบอดเร่าร้อนวุ่นวายเรื่องแต่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความสะอาดสงบสว่างปาปะคือความเศร้าหมองเกิดในใจเมื่อใดใจมืดใจบอดมองอะไรไม่เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงใต้น้ำที่กำลังเดือดมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำขุ่นข้นมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำสกปรกด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมองอะไรก็ไม่ชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเราก็มองอะไรมันเป็นไปตามสิ่งที่มีอยู่ในใจได้ก็เราสวมแว่นถ้าสวมแว่นขาวมองอะไรชัดได้สวมแว่นดำดูอะไรมันดำไปหมดแว่นแดงก็ดูอะไรแดงไปหมด สวมแว่นเขียวดูอะไรก็เป็นสีเขียวไปหมดมันเป็นไปตามกระจกของแว่นจิตใจเราก็คล้ายอย่างนั้นถ้าใจเรามีสิ่งเศร้าหมองเราก็มองอะไรมันก็เป็นสิ่งเศร้าหมองไปมองไม่เข้าไปถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นแต่ว่ามองเห็นแต่เปลือกผิวภายนอกนึกเอาตามอาการที่เรามองใจเรามีความเศร้าหมองก็เรามุดมองไปในเรื่องนั้นว่ามันเศร้าหมองไม่ผ่องใสนี่มันเนื่องจากตัวเรามองผิดมองผิดเข้าใจผิดแล้วเอาไปปฏิบัติผิดทำผิดปัญหาก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราสอนให้ชำระเพื่อให้มันสะอาดให้ใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าในรูปใดให้รู้ว่าเรามีจุดหมายเพื่อเรื่องนั้นถ้ามีจุดหมายเป็นอื่นมันก็ไม่ถูกหลักเช่นเราไปนั่งเจริญภาวนาแล้วจะให้เห็นนรกมันก็ไม่ใช่ให้เห็นสวรรค์ก็ไม่ใช่หรือว่าเจริญภาวนาเพื่อไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังนั้นไม่มีแล้วเผาหมดแล้วเหลือแต่กระดูกที่เราเรียกว่าพระธาตุซึ่งเป็นสิ่งสำหรับให้เราได้นึกไปถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าไม่แต่สิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นสิ่งนั้นไม่ได้เคยถามคนที่มองเห็นว่าไหนเห็นอย่างไรเห็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งผมผ้าสีอะไรสีเหลืองจ้อยไม่ใช่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยห่มผ้าสีเหลืองจ้อยดังที่เราห่มกันอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าสนมผ้าจีวรสีกักยอดดินแดงดินแดงในประเทศอินเดียอันนี้คนที่มองนั้นเห็นพระห่มผ้าเหลืองก็นึกว่าพระพุทธเจ้าห่มผ้าเหลืองอันนั้นมันไม่ใช่ภาพแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นภาพมายาที่เราสร้างขึ้นในใจของเราแล้วหลอกตัวเองให้ปลื้มใจว่าได้พบพระพุทธเจ้าแล้วไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แท้พระพุทธเจ้าองค์แท้ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สีสันวรรณะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจใจเห็นอะไรเป็นวัตถุไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของนามธรรมก็เรื่องนามธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือความสะอาดสว่างสงบนั่นนั่นเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าถึงในสมัยปัจจุบันนี้เราเข้าถึงสิ่งนั้นเราเห็นสิ่งนั้นเห็นด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเหมือนกับเพชรเนี่ยมันก็มีแววอยู่ในเนื้อในตัวมันแล้วไม่ใช่เอามาจากข้างนอกไปใส่ลงในนั้นแต่ว่าขุดมาใหม่ๆมันก็หุ้มห่อด้วยหินด้วยสิ่งโสโครกถ้าคนไม่รู้ก็ฝังทิ้งไปแต่คนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็เก็บไว้แล้วเอาไปขัดหรือไปเจรไนเอาสิ่งที่หุ้มห่อนั่นออกไปพอซึ่งหุ้มห่อออกไปก็เห็นแวววาวสีสันสวยงามในรูปต่างๆมีราคาแพงเม็ดใหญ่ก็ราคาแพงมากเม็ดเล็กๆก็ราคาน้อยๆแต่ก็เป็นของมีค่าด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันเป็นวัตถุที่เราเห็นอย่างนั้นแสงปรากฏอยู่ในตัวมันแล้วแต่ว่าเมื่อมีสิ่งอื่นปิดบังเราก็ไม่เห็นความเป็นพุทธะอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้แต่ว่าที่เราไม่เข้าถึงก็เพราะว่าเราไม่ปอกเปลือกออกอยากกินทุเรียนทั้งเปลือกนี่มันไม่ได้ครับต้องปอกเปลือกทิ้งไป เอาแต่เนื้อทุเรียนที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เมล็ดก็กินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะกินเอาไปต้มก็ได้เหมือนกันพอกินได้แต่ว่าสิ่งที่เรากินนั่นคือเยื่อของทุเรียนมีรสชาติอร่อยต้องปอกเปลือกทิ้งพุทธะคือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเราก็ต้องปอกสิ่งที่มันหุ้มห่อใจเราออกแล้วเราก็จะได้พบสิ่งนั้นอันนี้ขอให้ญาติโยมเข้าใจว่าสภาพจิตของคนเรานั้นถ้าพูดโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นสิ่งสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่แต่ที่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันมีสิ่งอื่นเข้ามาปกปิดไว้เรารับสิ่งต่างๆเข้ามาพ่อให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นด้วยอำนาจความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นมันก็หุ้มอยู่ตลอดเวลาหุ้มจนหนาเต๊ะไปเลยเราก็มองอะไรไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่มันหุ้มพอยข้างในมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนื้อแท้นั่นข้างในมันสะอาดผ่องใสอยู่ถ้าเราปอกเอาเครื่องหุ้มออกเป็นชั้นๆก็จะเห็นว่าข้างในนั่นสะอาดหมดจดพระผู้มีพระภาคจึงยืนยันข้อนี้ว่าธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสเศร้าหมองเพราะสิ่งภายนอกมากระทบแล้วเราเก็บไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่ากามคุณกามคุณคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพึงใจน่าเอาน่าเป็นเรียกว่ากามคุณเป็นสิ่งน่าใคร่น่าพึงใจสำหรับคนที่ยังมีเปลือกหุ้มห่อมีอวิชชาคือความไม่รู้หุ้มห่อจิตใจอยู่ก็ชอบสิ่งเหล่านั้นหลงในสิ่งนั้นมัวเมาในสิ่งนั้นแสวงหาอยากมีอยากได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นหาจนไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนจะเอาไปทำอะไรมีแต่เรื่องเอาข้าวแล้วไม่คิดว่าจะใช่มันเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นประเภทควายบวกจนไม่รู้จักจบไม่ลบออกเสียมั่งมันก็วุ่นวายพอสมควรแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อได้ไม่เหมือนใจขาดไปนิดหน่อยก็ว่าขาดทุนจะล่มจะจมแต่ความจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรายึดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นจึงผลฝ่ายแสวงหากันถ้าใครมาขัดคอในแนวทางที่เราแสวงหาก็ต้องฆ่าเพราะฉะนั้นในสมัยนี้คนจึงฆ่ากันมากฆ่าเพราะประโยชน์กัดกันไม่ยอมกันเลยฆ่ากันตายคนที่ฆ่าเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนค้ำฟ้ามันก็ฆ่ากันต่อไปฆ่ากันอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งฆ่ากันจนหมดเดียวไม่ต้องฆ่ากันอีกไม่มีใครชนะแพ้ทุกคนไม่มีใครได้เสียทุกคนอันนี้คนมันคิดไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใกล้พระไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เป็นดวงประทีปส่องทางชีวิตเขาจึงคิดพูดทำตามอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นห่อหุ้มจิตใจคิดด้วยความโลภคิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงคิดด้วยความริษยาคิดด้วยความพยาบาทคิดแข่งชั่วกัน ไม่ใช่แข่งดีครับเรียกว่าแข่งชั่วแล้วก็คิดจะทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆระหว่างคนระหว่างพวกระหว่างชาติระหว่างประเทศรบกันไม่จบไม่สิ้นเพราะไม่ได้คิดได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้คิดว่ามันถูกต้องไม่มีเวลาไตร่ตรองเรื่องนั้นโดยละเอียดมีเวลาที่จะคิดว่าจะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาไอ้พวกนักคิดเครื่องมือฆ่าก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันมันปัญญาฝ่ายโลกียะปัญญาที่เป็นไฟเพื่อความเศร้าหมองเพื่อความมืดบอดแล้วก็คิดอาวุธประหัตประหารกันให้ได้แรงที่สุดแต่เมื่อตนคิดได้ฝ่ายหนึ่งมันก็คิดได้เลยคิดกันได้ทั่วหน้าก็แข่งขันกันสร้างสิ่งนั้นเพื่อจะทำลายล้างกันต่อไปไม่มีใครสามารถจะพูดกับคนเหล่านั้นซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีใจจะรับตาเนื้อมันมีหูเนื้อมีใจเนื้อมีแต่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาในมันมีแต่ตานอกไม่มีความคิดที่ถูกต้องใครพูดก็ไม่เข้าใจใครพูดก็ไม่รับฟังอีกคนใจเราพูดว่าเลือดเข้าตาเลือดเข้าตานี่มันมองอะไรไม่เห็นมันต้องเหวี่ยงมีดเหวี่ยงก้าวันสุ่มไปเรื่อยไปเลยตายกันโกงไปเพราะความมืดบอดนี่คืออำนาจกิเลสที่ครอบคลุมจิตใจทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจเราทั้งหลายจึงควรจะได้คิดในปัญหานี้บ่อยๆคิดว่าเราเป็นทุกข์เรื่องอะไรเรากลุ้มใจเรื่องอะไรสาเหตุมันอยู่ที่อะไรเรื่องอย่างนี้เราเลือกคิดได้ไหมเราไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือไม่อยากจะบอกว่าทำได้ถ้าเราพยายามจะทำแต่ถ้าไม่เชื่อว่าทำได้และไม่พยายามจะทำมันก็ทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรในโลกนี้ถ้าเราไม่คิดจะทำไม่ตั้งใจจะทำไม่ทำด้วยความรักด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาแล้วมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ถ้าคิดจะทำจริงจังก็ต้องทำได้ดูพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายพระองค์คิดว่าจะแสวงหาเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี่เป็นความคิดเบื้องต้นเกิดขึ้นในน้ำประทัยของพระองค์ก็เห็นความทุกข์ของสัตว์ลูกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่คือเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าทุกข์นี้มาจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแก้ไขได้ก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางออกพระองค์ไม่ได้พอพระทัยที่จะอยู่ในกองทุกข์ไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปที่จมอยู่ในกับความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็เห็นผิดไปเห็นทุกข์เป็นสุขเป็นชั่วเป็นดีเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอะไรอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือว่าเห็นไม่เหมือนความจริงเห็นไม่ถูกต้องก็เรียกว่าวิปลาสไปเมื่อเข้าใจผิดไปในรูปอย่างนั้นผู้นั้นก็จะต้องมีปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นจะต้องมีความทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางจะแก้ไขได้แล้วบางทีก็พอใจเสียด้วยเช่นบางคนพูดว่ามันตื่นเต้นดี ตื่นเต้นในการที่ได้หัวเราะได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ว่ามันตื่นเต้นรู้สึกว่าสบายใจแต่นั่นมันไม่ผิดอะไรกับเด็กที่กำลังหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เด็กบางทีมันก็หัวเราะแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วอ้าวเดี๋ยวมันหัวเราะอีกแล้วนั่นมันเป็นเรื่องเด็กอมมือไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ผู้มีปัญญาแต่ผู้มีปัญญานั้นเมื่อร้องก็ร้องด้วยปัญญาหัวเราะก็ต้องหัวเราะด้วยปัญญาไม่ใช่ร้องไห้ฮูฮูไม่ใช่หัวเราะตักตักดังที่เราได้ยินใครก็หัวเราะกันนั่นมันไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบห้ามล้อจะเกิดขึ้นในใจแล้วจะหยุดกระทำเช่นนั้นพอรู้สึกตัวว่ามันไม่เหมาะที่เราจะหัวเราะอย่างนี้จะเพลิดเพลินอย่างนี้จะหลงไหลมัวเมาในรูปเช่นนี้มันไม่เหมาะกับคนเช่นเราที่จะปฏิบัติกิจในรูปเช่นนี้เกิดความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้ทำอะไรเกินขอบเขตไอ้การทำอะไรเกินขอบเขตนั่นแหละมันมีปัญหากินเกินขอบเขตดื่มเกินขอบเขตสนุกเกินขอบเขตอะไรอะไรมันเกินไปพอเกินแล้วมันยุ่งอ่ะเรียกว่าสร้างปัญหาแต่ถ้าเรามีเครื่องวัดมีมาตรเป็นเครื่องวัดว่าเท่าไรมันจึงจะพอดีเราก็ไม่เกิดปัญหาการไม่มีปัญหาก็คือการไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความมืดบอดในชีวิตญาติโยมลองคิดดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันมืดดีหรือว่าสว่างดีปัญญาหรือว่าความหลงดีต้องคิดให้เห็นถ้าเราคิดเห็นแล้วเราก็จะเกิดการเสวงหาทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าอันนี้เป็นเรื่องน่าพิจารณาน่าคิดเพราะว่าคนเราโดยปกติทั่วไปนั้นไม่มีใครชอบหนีชอบเข้าคล้ายชอบมีชอบเป็นกันทั้งนั้นเป็นผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีใครๆก็อยากเป็นถ้าเป็นได้หรือว่าเป็นอะไรที่เขาให้เป็นก็แย่งกันเป็นเช่นเป็นผู้แทนนี่ก็แย่งกันเป็นอุตส่าห์ลงทุนไปหวานหาคะแนนเสียงเพื่อให้ได้เป็นไม่ได้ถามว่าเป็นทำไมเป็นเพื่ออะไรเป็นกลับไปแล้วควรจะใช้เวลาชีวิตเรี่ยวแรงอย่างไรก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ขอได้เป็นเขาแล้วครับพอได้เป็นผู้แทนแล้วเกิดอยากออกอยากจะเป็นรัฐมนตรีถ้าได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่อยากจะเป็นนายกกับเขามั่งอยากไม่จบอยากไม่จบเหมือนแพ้เรานี่ก็บางทีก็อยากมั่งอยากจะเป็นท่านพระครูพอได้เป็นพระครูไหมอยากจะเป็นเจ้าคุณกับเขาสักหน่อยพอได้เป็นเจ้าคุณก็นึกฝันขวัญเมื่อไหร่จะได้เลื่อนเป็นชั้นราษฎรพอได้เป็นชั้นราษฎรไหมอยากจะเลื่อนเป็นชั้นเทพเป็นชั้นเทพไม่พออยากจะเป็นชั้นธรรมอยากจะเป็นชั้นเจ้าคณะรองสมเด็จอยากจะเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จแล้วจะอยากอะไรอีกอยากจะเป็นสังฆราชมองว่าสังฆราชจะตายเมื่อไรกูจะเป็นมั่งก็ไม่ตายสักทีตัวอยากเป็นตายก่อนเลยก็ไม่ได้เป็นไปเรียกว่าอยู่ด้วยความอยากตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นชาวบ้านก็อย่างนั้นทางวัดก็อย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่จบแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรื่องมันจบไปหมดไปความอยากมันหยุดก็รู้สึกว่าแหมเป็นตอนนี้ก็เหลือเฟือแล้วเป็นตอนนี้ก็ตุ้มเต็มทีแล้วจะเป็นอะไรอีกนักหนาเช่นเป็นสมภารนี่ไม่มีใครอยากเป็นถ้าคิดได้ละเอียด นี่พระในวัดนี้ใครอยากเป็นสมภารมั่งลองเรียกมาถามดูไม่มีใครเอาเป็นลูกวัดสบายกว่าได้โดยไม่ต้องทำอะไรเก็บผลประโยชน์จากบารมีสมภารกินอยู่สบายแล้วพอเป็นสมภารก็ต้องบริหารวัดตื่นเช้าต้องไปเดินดูนั่นดูนี่อะไรมันบกพร่องสร้างโรงเรียนเสร็จกว่าจะเสร็จก็ไปเดินดูวันหนึ่งหลายเที่ยวพอสร้างเสร็จแล้วก็ไปเป็นห่วงอีกว่าเมื่อไรจะได้เปิดเอาเปิดใช่แล้วก็ต้องไปดูอีกว่าเขาใช่กันยังไงมีเด็กมาเรียนเช้าก็ต้องไปดูละเด็กมาแล้วกล้าทำยังไงเอาเด็กเก้าชั้นอย่างไรไปเดินดูสอนอย่างไรพูดอยู่คนเดียวเด็กฟังหรือเปล่าเรื่องมันเยอะอยู่ต้องไปดูไปแลครับนะถ้าจะหาใครมาช่วยอีกต่อไปต้องวางแผนด้วยแต่ว่าในอย่างนี้ถ้าทำเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราทำด้วยปัญญาทำเพื่อไม่เอาแล้วมันไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำเพื่อจะเอาแล้วรุ่มใจมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจมากมายทีนี้เรามันต้องฉลาดทำอย่าทำด้วยความเข่าอย่าทำแล้วนั่งกุ้มใจมือมือกุมขมับนอนไม่หลับเรากินยาระงับประสาทอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดียวไม่ได้ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ให้เราใช้ไม่หยิบใช้ใช้ไม่เป็นไม่รู้คุณค่าของเครื่องมือที่จะใช้ก็เลยต้องลำบากตกนรกร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ตลอดเวลาเจ้าชายสิทธัตถะท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าจะแก้อย่างไรนี่ยังไม่รู้ทางแก้เหมือนกันมันต้องไปหาแล้วจะไปหาที่ไหนคิดต่อไปก็พอดีได้เห็นนักบวชคือว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนี่ก็มีคนบวชอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่นี้พอเป็นตัวอย่างว่ามีคนประเภทหนึ่งเบื่อลูกเบื่อความเป็นความอยู่ในที่ต่างๆเลยออกไปบวชบวชเพื่อแสวงหาธรรมเพื่อแสวงหาสิ่งถูกต้องแล้วจะได้ดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะนั่งดับอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่ดับทุกข์ตัวเองได้แล้วมีปกติเอ็นดูคนอื่นสงสารคนอื่นที่กำลังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ใช้คนขึ้นจากน้ำได้แล้วยืนบนตะลิ่งแต่ว่ามีอีกมากวายปมเป็นปมเป็นอยู่ในน้ำคนที่พ้นแล้วก็สงสารคนเหล่านั้นอยากจะช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นจากการจมน้ำจะช่วยอย่างไรมีวิธีใดที่จะช่วยได้ก็ช่วยดึงขึ้นมาไม่ใช่ไปยืนดูให้คนเหล่านั้นจมน้ำตายทีละคนทีละคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นทำไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของสัตบุรุษสัตบุรุษนี่นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดบ่อยๆเป็นพันปีหมื่นปีถึงจะโผล่ขึ้นมาสักองค์หนึ่งแล้วก็เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้เราเอาไปเป็นเครื่องมือวัดคนได้วัดคนไม่ว่าใครจะเป็นอะไรเราเอาเครื่องมือเนี่ยไปวัดว่าคนคนนั้นมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนวัดได้ถ้าเห็นว่าคนใดมีน้ำใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของเพื่อนมนุษย์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติที่ตนมีเพ พื่อทำให้คนอื่นได้แสงสว่างได้ปัญญาได้เกิดความสุขขึ้นมาบ้างนั่นแสดงว่าเขามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเขามีส่วนแห่งการเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้เราวัดคนได้วัดใครๆได้ทั้งนั้นใครที่เป็นอะไรเราวัดด้วยเรื่องนี้เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรสำหรับวัดคนว่ามีความเสียสละขนาดไหนได้ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติบริวารที่ตนมีไว้นั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกขนาดไหนถ้าได้ใช้สิ่งที่ตนมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกมากเท่าใดก็เรียกว่ามีความเป็นผู้เดินตามรอยพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นนี่เป็นเครื่องวัดได้เราเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้าต้องเอามาใช้เหมือนกันแล้วอย่าวัดแต่คนอื่นนะวัดตัวเสียมั่งวัดตัวเองว่าเรานี่ได้ใช้สติปัญญาความสามารถทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนเราใช้ด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าใช้เพื่ออะไรทำประโยชน์เพื่ออะไรเราต้องสอบถามตัวเองถ้าเห็นว่าเราได้ทำประโยชน์ทำความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนอกจากว่าต้องการเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุขก็เรียกว่าเรามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปมากแล้วเดินต่อไปตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วน่าภูมิใจน่าภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านสมบูรณ์ไม่ใช่คนขาดแคลนสมบูรณ์ทุกอย่างอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยผู้คนบริวารสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้ดังใจพูดว่าจะเอาอะไรจะมีอะไรเนี่ยมันได้ทุกอย่างไม่มีคำขัดข้องไม่มีคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินมีทุกอย่างได้ทุกอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะหลงเพลินอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วจมอยู่ในสิ่งนั้นเมาอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มัวเมาไม่ได้เพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าน้ำใจมหาบุรุษมหาบุรุษนี่มันไม่ใช่มีมากนะในโลกนี้ที่เขาเรียกว่ามหาบุรุษนั่นมหาบุรุษนี่นะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นพวกสเตทแมนฝรั่งเขาเรียกว่าสเตทแมนเป็นคนของรัฐเป็นคนของประชาชนเป็นนักการเมืองแต่บางทีเลยเถิดเป็นนักปล้นไปจะโดยซ้ำไปยกตับไปเที่ยวปล้นเขาจะเรียกว่าเป็นมหาบุรุษได้ยังไงมหาบุรุษต้องมีจิตใจประกอบด้วยความกรุณาอย่างยิ่งเสียสละอย่างยิ่งพร้อมที่จะสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมและต้องเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เกิดบ่อยๆไม่ได้มีไม่บ่อยๆนานๆจะมีขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่เกิดขึ้นสักครั้งก็หุ้นใช้กันไปเป็นพันๆปีสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นมีประโยชน์เหลือล้นใช้ไม่หมดไม่ทิ้นใช้ได้ตลอดเวลานี่คือความเสียสละที่ออกไปทรมานร่างกาย แสวงหากว่าจะได้มาก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าแต่ว่าเป็นบุญของชาวลูกที่จะได้เห็นแสงสว่างของพระธรรมพระองค์จึงได้ค้นพบแล้วก็นำมาประกาศแก่ชาวลูกทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าปลื้มใจเมื่อปลื้มใจแล้วก็ควรจะได้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่ามาเดินชมรอยอย่ามาเดินยืนอยู่ที่ประตูแม้ทางนี้น่าเดินแต่ไม่เดินสักทีชมอยู่ที่ประตูนั่นเองไม่อยากเข้าไปเดินสักทีจนตายคาประตูนั่นเองไม่ได้ก้าวไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวเหมือนอาหารวิเศษยกมาดูแล้วก็นั่งชมแต่ไม่กินแล้วมันจะได้เรียกอะไรมันบูดแค่เปล่าๆไม่ได้กินสักหน่อยไม่ได้เรียกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินเดินต่อไปเดินอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายเมื่อยังไม่จุดไม่ถึงจุดหมายเธออย่าหยุดเป็นนันกะเดินต่อไปเดินด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายคือความสงบอาจสงบสว่างทางใจเราจะไม่หยุดเราก็คงได้พบสิ่งนั้นไปไม่หยุดมันก็ต้องพบละยิ่งไปมันก็ยิ่งใกล้ยิ่งหยุดมันก็ยิ่งไกลเดินทางไปอย่างนั้นเดินไปก็ใกล้เข้าไปหยุดมันยิ่งไกลใหญ่เพราะงั้นต้องเดินอย่าหยุดเดินช้าแต่ไม่หยุดไม่ต้องวิ่งกระหืดกระหอบจนลิ้นหลอกแล้วก็ไปนอนหอบแฮกๆไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้เดินตามสบายเดินพอดีพอดีจนกว่าจะถึงจุดหมายที่เราต้องการอันนี้สำคัญทีนี้เรามันไม่ค่อยเดินกันไม่เดินก็ไม่ว่าบางทีก็มาทำสิ่งไม่เหมาะไม่ควรเสียอีกเมื่อวานนี้ไปเทศเมืองสุพรรณศพของพระครูกิตติโสพลอายุ63ปีมรณภาพเราก็มานิมนต์ว่าตั้งแต่ก่อนไปประเทศอังกฤษได้รับไปว่าถ้ามาทันก็จะไปถ้ามาไม่ทันก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเขาก็คอยฟังข่าวพอดีใครออกวิทยุเขาก็รู้ว่าออกมาแล้วมาแล้วก็ต้องไปนี่มาแล้วก็ต้องไปก็เลยโทรศัพท์มาว่าจะส่งรถมารับบอกไม่ต้องรถเช้าฉันจะไปเทศอยุธยาก่อนแล้วกลับมาวัดก็อยากโยมพ่อแม่เจ้าหน้าเดี๋ยวนี้ไปสุพรรณมันใกล้นิดเดียวถนนดี120ก็ได้ทำไมมีรถสวนเราก็ไปเร็วไปถึงจุดหมายปลายทาง1ชั่วโมงครึ่งนะไปถึงได้แล้วไปถึงก็ขึ้นไปแสดงคารวะศพยืนกว่าการยืนสงบหน้าศพพิจารณากรรมฐานบอกตัวเองว่าเออระวังไว้เถอะแกก็จะตายสักวันหนึ่งพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็บอกข้าว่าจะลงไปเดินดูวัดหน้าต่อมาขอเข้าห้องน้ำมีครัวก็ไปดูในครัวหน่อยว่าถ้วยจานมันวิ่งเล่นกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าครัววัดโดยมากถ้วยจานมันมักวิ่งเล่นกันเป็นพันเจ๊กกะเต็มบริเวณวิ่งเล่นหยอกล้อซ่อนหาก็ขึ้นไปดูจะได้มาพูดมั่งหาเรื่องพูดไปจนได้จนเข้าเรื่องจนได้อันนี้ก็เป็นเดินไปที่ริมน้ำมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งกินเลี้ยงกันเขาคงจะรู้จักอาตมานิดหน่อยพอมาเดินก็ทำซุบซิบซุบซิบทอดของเพื่อนแต่ว่าธรรมาก็เดินรอบมันเล่นซ่อนผ้าเดินรอบไอ้พวกนั้นก็เก้าเห็นแก้วใบใส่น้ำไม่ใช่ชาไม่ใช่กาแฟไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำบางยี่ห้อเอ๊ะน้ำอะไรสีแปลกๆถามหาเรื่องเขาบอกว่าน้ำชาครับชายี่ห้อไหนสีโอ้ยี่ห้อบางยี่ขันนี่แล้วก็มองไปก็เห็นขวด 2ใบเอาผ้า

0: สามคำ
1: บอกให้มันนั่งเฉย
0: ๆบอกว่าแม่เราตามมาจากกรุงเทพนะฉันนี่ไม่ใช่คนกรุงเทพฉันมันข้าเมืองนนท์อยู่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแต่มาเห็นชาวกรุงเทพมาแบบนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนี่เรามาทำไมถามต่อไปมางานศพท่านก็ครูมาทำบุญหรือมาทำบาปอ่ะเขาก็ตอบว่ามาทำบุญแน่นี่นั่งตรงนี้นั่งทำบุญหรือนั่งทำบาปอ่ะหัวร้อยไม่ตอบอ่ะตอบมันก็คงเต้าดิหัวร้อยใช่หัวร้อยก็เลยเทศให้ฟังบอกว่านี่แหละเรานี่แล้วมีคนหนึ่งแฝงครับเต็มคอตอนนั้นแฝงได้ทำไมครับแฝงด้วยความงู้หรือด้วยปัญญาแฝงไว้เพื่อป้องกันป้องกันอะไรได้ป้องกันไม่ให้ตัวกินเหล้าก็ยังไม่ได้จะป้องกันอะไรได้เราแฝงผ้าห้อยคอไว้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวหลวงพ่อสบายสบายไม่ได้เคารพไม่ได้ละอายหลวงพ่อสักหน่อยแล้วผูกคอไว้ทำไมเอาไปผูกคอติ่งอื่นถ้ายังจะดีกว่านี้ว่ามันหนักก็ไปหน่อยพวกนั่นไม่ลุกขึ้นเตะก็ดีแล้วอะไรก็เอาพวกไว้ทำอะไรเขามีแพะห้อยคอไหว้เพื่อเตือนใจไม่ให้เราทำชั่วไอ้เรามีแพะห้อยคอแล้วมานั่งดื่มเหล้าในวัดไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพพระพุทธไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ถูกต้องไหมไม่ถูกนะไม่ถูกก็ทำไมทำก็ไม่เห็นใครว่าอ๋อถูกต้องของเขาข้าก็ไม่สอนนี่ไปวัดไหนก็กินได้ไม่ใช่ดื่มแต่ข้างวัดนะดื่มบนศาลาก็ยังได้สมภารนั่งยิ้มไอ้ขี้เมาชมหลวงพ่อใจดีนี่ไงดีว่ากินเหล้าต่อหน้าก็ได้นี่ไงวัดที่ผายมันยังดีอยู่นั่นมันไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ก็พอไปสอนเขามั่งเขาก็หลวงพ่อสอนดีเหมือนกันแล้วก็เดินต่อไปฝากให้คิดไว้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เป็นแค่อย่างนี้คือเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่าชอบเดินนอกทางทั้งที่เรามักจะมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ที่เนื้อที่ตัวแต่ไม่ใช้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าขึ้นไปเทศบนศาลาเทศหนึ่งชั่วโมงก็เอาเรื่องนี้ก็ไปใส่ไว้ด้วยเหมือนกันเตือนไว้ว่าเลือดสุพรรณนี่มันต้องสดใสหน่อยต้องช่วยกันรักษาคุณงามความดีให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อไปอย่าทำอะไรที่มันยุ่งยากเสียหายก็สอนไปเตือนไปตามหน้าที่พวกสุพรรณไม่กว้างศีรษะก็ดีสมไปแล้วเทศอย่างนั้นเราเทศด้วยความปรารถนาดีพูดให้เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นเขาไม่เคารพพูดให้เขารู้เรื่องให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์เขาอาจจะเอาไปนึกได้คิดได้อันนี้แหละอยากจะฝากไว้เวลาเราจะทำอะไรในกิจกรรมทางพระศาสนาพยายามที่จะให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สงบไว้เสมอถือหลักไว้ว่าสงบก็สะอาดสงบสว่างอย่าเอาสกปรกวุ่นวายร้าวร้อนเมื่อมัวไม่เอาถือหลักว่าทำเพื่อให้เกิดความสะอาดเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสว่างเช่นเราจะบวชลูกเนี่ยที่นี่เนี่ยเรียกว่าทำได้แล้วญาติโยมก็พอใจแล้วแต่เมื่อวานนี้มีมาลายเนี่ยบอกว่าลูกชายฉันนี่อยากจะให้บวชสามเณรก่อนแล้วจึงจะบวชพระบอกว่าโยมเขาบวชเณรก่อนทั้งนั้นเวลาบวชที่ไหนที่ไหนเขาก็บวชเณรก่อนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบวชถึงจะเป็นพระได้เลยก็ต้องเป็นเณรก่อนบวชเป็นสามเณรรับศีล10ประการเสร็จแล้วจึงจะไปบวชพระกันในโบสถ์เขาบอกว่าอยากจะให้บวชเณรหลายๆวันหน่อยบอกว่าทำไมต้องบวชหลายวันนะ

0: ให้บนบานศาลกล่าวไว้ว่าลูกชายคนนี้จะให้บวชเณรและจะให้บวชพระต่อไปเพราะว่านี่แหละมันแก้บนอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าบวชเณรด้วยบวชพระด้วยอยู่ในตัวแล้วแกบอกว่าบนบานว่าให้บวชก่อนสัก5วันนะบอกว่ามันมาอยู่วัดนี่ก็บวชแล้วมาอยู่วัดนี่ก็ถือศีลแล้วไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่กินข้าวเย็นแล้วมาอยู่วัดนี่ก็บวชอยู่ในตัวแล้วพูดไม่ทันจบเรื่องก็รีบไปแล้วบอกว่าวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่สักทีก็ได้คือไปเที่ยวยึดอะไรอะไรว่ามันวุ่นวายสับสนในจิตใจเป็นพันธะผูกพันทำให้เกิดเป็นปัญหาเราอย่าไปสร้างพันธะทางใจอย่าสร้างในเรื่องที่มันยุ่งสร้างในเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์ถูกต้องเช่นว่าถ้าเราป่วยหนักแล้วพูดเราไหมถ้าหายป่วยคราวนี้จะเป็นคนรักษาศีล5เคร่งครัดตลอดชีวิตหายป่วยคราวนี้จะไม่เล่นการพนันทุกประเภทจะไม่ดื่มของมึนเมาจะไม่เที่ยวกลางคืนจะไม่พบคนชั่วไม่ส่งเสริมความชั่วไม่จัดงานสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองไม่ขี้ข้านไม่เลี้ยวไหลอธิษฐานใจอย่างนั้นไม่ต้องไปสัญญากับใครๆให้มันวุ่นวายสัญญากับตัวเองแล้วก็ทำเช่มาหายป่วยแล้วก็ทำเช่มันก็เรียบร้อยอันนี้ไปสัญญากับหลวงพ่อจะเอาหัวหมูไปถวายจะเอาไก่ย่างไปถวายจะเอาทองไปปิดจะเอาละครชาตรีมารำให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อที่ไหนชอบละครชาตรีหลวงพ่อในโบสถ์ไม่ชอบครับหลวงพ่อบนกุฏิชอบหน่อยเราก็ไปทำอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่ถูกตามหลักการของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยุ่งอ่ะไม่ได้ทำก็ยุ่งถ้าทำมันก็ต้องเสียสตังค์มากหาเรื่องให้เสียสตังค์แต่ถ้าเรางดเว้นจากการเล่นการพนันจากการดื่มของเมาจากการเที่ยวกลางคืนจากการคบเพื่อนชั่วจากการจัดงานสนุกสนานสิ้นเปลืองจากความเกียจคร้านไม่ต้องเสียอะไรได้กำไร 100% ไม่ต้องเสียอะไรมีแต่ได้ทำไมไปอธิษฐานให้มันยุ่งให้เสียสตังค์มากมากอธิษฐานในเรื่องที่ไม่ยุ่งแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความขูดเกลาทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นไม่ดีกว่าหรือไม่ได้แนะนำกันอย่างนั้นญาติโยมจึงยังทำอะไรมันผิดกันอยู่แล้วชอบไปสัญญากับสิ่งไม่เข้าเรื่องไปสัญญากับเสาไปสัญญากับก้อนหินไปสัญญากับจอมปลวกไปสัญญากับต้นไม้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่สำเร็จตามตัวกฎบทกฎหมายอะไรทั้งนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นเราจะเพิกถอนสัญญาเช่นว่าอะไรก็ได้มันไม่ได้เสียหายก็ไม่ฟ้องศาลอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาสัญญาว่าจะแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่บกพร่องเราแก้ทำให้มันดีขึ้นเสียนั่นแหละถูกต้องเห็นเราเป็นคนขี้โกรธใจร้อนใจเร็วต่ออธิษฐานใจว่าต่อไปนี่จะไม่โกรธจะไม่ใจร้อนใจเร็วแล้วทำอย่างไรมันจึงจะไม่โกรธต้องนึกไหว้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธหายใจเข้าฉันไม่โกรธหายใจออกฉันไม่โกรธเวลาจะไปหาใครก็บอกตัวเองว่าอย่าใจร้อนนะพูดดีๆนะใจเย็นๆนะอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปด่าเขานะอย่าไปชี้หน้าเขานะนึกทุกลมหายใจมันไม่มีโอกาสที่ความโกรธจะแทรกเข้ามาถ้าเรานึกไม่โกรธไปทุกลมหายใจแล้วไม่เกลียดไม่แล้วมันก็เรียบร้อยจนกว่ามันจะชินพอชินแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้มันก็เย็นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันเราจะละอะไรจะเลือกอะไรก็ทำไหว้ทุกลมหายใจในเรื่องนั้นว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นจะไม่ทำสิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาไหว้ตลอดเวลาแล้วไอ้เรื่องชั่วมันก็ไม่แทรกแซงมันได้ไม่เข้ามาแตะต้องจิตใจของเราเราก็ปลอดภัยมีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัท ต้องเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่าไปเดินตามรอยเท้าผู้อื่นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มีเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยต้องเดินตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลามีเรื่องคำเรื่องไปที่มีนบุรีตรงนี้ไปเทศกับพวกครูเทศเสร็จแล้วก็ไปฉันอาหารในห้องเขาทำสวยห้องจริยศึกษามีห้องโถงยาวฮะปูพรมสีเขียวเต็มห้องมีพระพุทธรูปมีตู้ประไกรมีดอกมีอะไรต่ออะไรมีธรรมะด้วยนะห้องจริยศึกษาสำหรับอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นครูใหญ่จัดสีและบริเวณสะอาดเรียบร้อยปลูกดอกไม้ได้สวยงามมากก็ชมเขาว่าเออจัดสีโรงเรียนนี้จัดสีควรเป็นตัวอย่างนี่ขนาดฉันอาหารนะครูก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่เรื่องใหญ่โตคือว่าครูพานักเรียนไปที่พระบรมมหาราชวังไปถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนก็ไปกันมากครูพาไปมีนักเรียนอิสลามไปด้วยครูก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่านักเรียนมันมีความสำนึกว่าเราอยู่ในหมู่ก็ต้องทำให้เหมือนหมู่เด็กมันฉลาดมันใช่ได้เด็กเด็กเขาก้มกราบมันก็กราบด้วยเด็กอิสลามก็กราบกราบโดยไม่ได้นึกว่าอะไรเป็นอะไรกราบไปตามเรื่องนะกลับมาถึงบ้านมันก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเป็นเรื่องสนุกนั่นเองว่าได้ไปกราบแม่พ่อแม่พอรู้ว่าลูกไปกราบพระศพสมเด็จเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วโกรธแล้วไปเที่ยวบอกเพื่อนบ้านมาต้องเดินขบวนเดินขบวนไปที่โรงเรียนไปหานายอำเภอบอกว่าครูใหญ่โรงเรียนนี่ใช่ไม่ได้พาลูกผมไม่ไปไหว้สิ่งที่ไม่ควรไหว้ต้องถอดครูใหญ่ต้องเอาคนอิสลามมาเป็นครูใหญ่ถ้าไม่เอาครูใหญ่ออกจะเอาดินคืนจะไม่ให้สร้างโรงเรียนต่อไปเรื่องไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ตัวถ้ามาฟังแล้วก็นึกว่าทำในแค่ฝังเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องอะไรเด็กมันไม่ประสีประสามันไปทำแล้วไอ้ที่เด็กไปไหว้ทั้งนั้นไม่ใช่มันเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่พ่อแม่นี่คือว่าเคร่งศาสนาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปกันใหญ่ทำให้เกิดเป็นปัญหานี่ยังไม่จบนายอำเภอหัวเสียอยู่แล้วนี่ก็ไปเรื่องนี้นี่เกิดความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรที่ว่าเป็นอะไรยึดถือมากเกินไปเลยเกิดเป็นปัญหาทำให้ยุ่งยากครูก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ครูก็ไม่ได้สั่งอะไรเด็กมันทำของมันเองครูก็สารภาพว่าไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับแต่ว่าคนอื่นเขาทำมันก็ทำด้วยมันจะไปยืนดูหรือยังไงคนอื่นก็นั่งหมดแล้วเราไปยืนดูอยู่มันก็เรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะลูกทำถูกแต่พ่อเข้าใจไม่ถูกเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นอันนี้แหละที่มันได้เกิดรบกันอยู่ในระหว่างประเทศแกกสิกมันตัวสิกไม่ใช่สิกแกกสิกในประเทศอินเดียเลยได้รบกันกับเรื่องอะไรเรื่องนิดน้อยยูรูไอเลบานอนอิรักอิหร่านที่รุ่งรุ่งกันจะมาเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแต่ไปติดอยู่ที่เปลือกผิวนิดน้อยเรียกว่าจะกินน้ำผู้เดียวได้แต่ไม่ปอกเอาเปลือกออกแล้วกินเยอะในนั้นมันก็ยุ่งอย่างนี้นะเป็นปัญหาอย่างนี
1: ้ขันหาเป็นที่ตั้งของมรรคของผลของพระนิพพานมารวมในนี้หมดที่จะได้มรรคได้ผลในพระนิพพานก็มาตั้งในขันหานี่แหละจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็มาตั้งขันหาถ้ามันมีขันหาแล้วมั้ยทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันหาลงแล้วนั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิก็ได้ฌานสมาธิสมาบัติหรือจะเจริญวิปัสสนาลงขันหานี่ทั้งนั้นนอกจากขันหาแล้วมีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายก็รู้ว่าแต่ออกมาจากขันธ์ 5นี้ทั้งหมดขันธ์ 5คือรูปกับนาม รูปขันธ์รูปที่เห็นด้วยตาแล้วนี่แหละนามได้แก่เวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยนี่เรียกว่าอุเบกขาแท้ที่จริงก็ความสุขนั่นแหละความสุขอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยมันเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจำสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไว้น้อมนานแสนนานบางทีโดยไม่รู้สึกตัวก็โผล่ขึ้นมาที่เรียกอดีตสัญญาณอนาคตสัญญาณอดีตสัญญาณนั่นคือหมายความว่าระลึกชาติหนหลังเก่าได้นั้นคือสัญญาเก่าแก่แต่หลายภพหลายชาติมาแล้วยังติดตามตัวของเราอยู่อดีตสัญญาณอนาคตญาณนั่นคืออนาคตความรู้ในอนาคตว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะมีขึ้นในข้างหน้าวันหน้านั่นเป็นสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาในตัวมันไม่ได้เวทนาเรียกว่าสัญญาความจดจำได้สังขารความปรุงความแต่งในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งคิดจะทำการทำงานประกอบอาชีพหรือสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทำตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทำตามมันคิดนึกมันปรุงมันแต่งอยู่นั่นแหละมันเป็นตัวสังขารสังขารนี่มันแต่งกระทั่งให้เกิดภพเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขารนั้นลึกซึ้งที่สุดแต่งให้เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งอยู่ตราบใดได้ก็ยังไงคนจากพบจากชาติตราบนั้นเราเมื่อเกิดไม่ได้คิดนึกว่าจะมาเกิดแต่มาปรุงมาแต่งเอาเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกขั้นแรกพอประสบรูปตาประสบกับรูปเห็นขึ้นมาเรียกว่าเห็นก็เห็นคือรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นหายไปสัญญาเท่านั้นไอ้วิญญาณเท่านั้นแล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปรุงมาแต่งแทนที่เรื่อยไปแล้ววิญญาณคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหยาบว่าละเอียดอะไรหรอกท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับคนไปดูทองคำคนที่เห็นว่าทองคำเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้จักว่าทองคำน้ำเท่าไหร่ไม่ทราบว่า 90% หรือ 100% ก็ไม่ทราบหรือจะเป็นทองเก้ก็ไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณไอ้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกประมวลเอาหมดทั้งขันหาแล้วนะเอาไว้ในพร้อมหมดคือวิญญาณไม่ติดสนธิประมวลเอารูปเวทนาสัญญาทั้งขันได้หมดในนั้นหมดเลยคือมันไม่ประมวลเอามันก็ไม่ได้มาเกิดมาเป็นคนนะสิประมวลเอารวมเข้ามาในที่เดียวนั้นหมดจึงได้มาเกิดมาเป็นคนนั่นนั่นตัววิญญาณปฏิสนธิวิญญาณท่านอุปมาลูกไว้คราวนี้ว่าถึงลูกก่อนลูกแปลว่าสลายแปลว่ามีอันแปรปรวนไปธรรมดาจะต้องแตกต้องสลาย มันเรียกว่ารูปรูปก็คือลบนั่นแหละมาจากลบนั่นแหละในคำบาลีท่านว่าเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอวะแต่ว่าลบทำเหมือนเขาเขียนกระดานดำเขียนแล้วต้องลบฉะนั้นเหมือนกันรูปเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์เป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันถาวรอันนั้นเรียกว่ารูปมันดับมันศูนย์ไปทุกวันทุกวันมันแปรปรวนไปทุกวันรูปเกิดขึ้นมาแล้วนั่นนี่อันแปรปรวนไปโดยประการต่างๆอย่างนั้นแหละเวทนาเกิดจากนี่แหละเกิดจากรูปไปซะก่อนเจ็บปวดเมื่อยนู่นนี่แข้งขาอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนั่นก็ที่รูปนี่ทั้งนั้นถ้ามีรูปมันก็มีเจ็บมีปวดอะไรหรอกรูปจึงเป็นบ่อเกิดของเวทนาเป็นบ่อเกิดของความไม่สบายเป็นบ่อเกิดของเจ็บของการเจ็บการป่วยผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพยาบาลรักษาดังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั่นน่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบายที่เรียกว่าจตุจักตังนวทวารังจตุจักตังนั่นแปลว่าจักสี่คือยาบทสี่นั่นเองยืนเดินนั่งนอนจักทั้งสี่นี่ต้องหมุนเวียนในอย่างนั้นต้องทำในอย่างทำงานในอย่างนั้นนวทวารังนิทวารเก้าตาสองหูสองจมูกอันหนึ่งจมูกสองปากอันหนึ่งทวารหนักทวารเบารวมกันไปเป็นเก้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นอุคคลันตังปะคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตาสิอย่างตาอย่างนี้แหละมันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วก็ดับลงไปเสียงกลิ่นรสในจมูกวิ่งกายเหมือนกันทวารปากเที่ยวคันตังปากคันตังมันไหลเข้าไหลออกคือปากของคนเรานะมันต้องไม่มีที่เข้าหรอกไม่มีทางอื่นนอกจากปากแล้วไหลเข้าไปทุกวันทุกคืนไหลเข้าไปอันนั้นไม่อันใดก็อันหนึ่งนะเช่นข้าวน้ำอาหารการกินทุกชิ้นทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทั้งนั้นแล้วไหลออกไปทวารทางทวารหนักเหมือนกับไอ้น้ำในทะเลหรือเหมือนกับน้ำในแม่โขงเขาทิ้งอะไรลงข้างบนในจอมก็ไหลไปพุ่งดิบลงไปข้างล่างท่านยังว่าอุคคลันตังปะคลันตังไหลออกไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ไหลออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกแหละถ้าไม่ได้เข้าก็ทุกขเวทนาก็ภาพงามอีกแหละต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล่ำไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่างของไหลออกไหลเข้ากันนั่นน่ะมันไหลอยู่ในอย่างนั้นอยู่ล่ำไปมันเป็นของใครเป็นตัวของใครละครับไม่ทราบว่าตัวของใครไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นมันหลายอย่างหลายเรื่องรูปที่จะอธิบายมากหลายที่ก็เกินจึงว่ามันมีครบหมดในที่นั้น จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนามันก็ถูกจะพิจารณาให้เป็นสมถะก็ได้คือพิจารณาเป็นสมถะนั้นพิจารณารวมมือที่นี่ให้กำหนดออกกายนี่เป็นอารมณ์ไม่ให้ออกจากกายจิตมันเป็นรวมอยู่ที่กายเหมือนกันรวมอยู่ที่กายเท่านั้นเองมันไม่ไปที่อื่นอยู่ด้วยความสงบพิจารณาวิปัสสนาเมื่อก่อนอาการที่แยกออกไปด้วยประการต่างๆเห็นไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นแต่สักว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นมันเรียกวิปัสสนามันเห็นแจ้งไปจากอย่างนั้นเนี่ยเห็นชัดใจจริงๆทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนว่าในเรียกถึงรูปเรียกว่ารูปเป็นบ่อเกิดของเวทนาทั้งปวงหมดต้องเกิดจากรูปนี่เป็นต้นเหตุเมื่อรูปเจ็บปวดเมื่อรูปไม่สบายมันก็กระทบกระเทือนทางใจพ่อใจผู้ครองเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่วมันก็ต้องเปียกจริงของในตัวของตนของคนนั้นอยู่ไหนนั่นเองเห็นนั้นจึงว่ากายนี่จึงว่าเป็นบ่อเกิดของเวทนาเวทนาคราวนี้มาลีจิรูปมาสัญญาไอ้เวทนาพระปรูปมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฟังคลื่นน่ะเป็นรูปมากระทบฟังแล้วก็หายสลายไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาความสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นมาไปเดียวก็ดับก็หายไปเดี๋ยวดาวก็หายไปอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของใครทั้งหมดทุกทุกข์ก็ทั้งมีอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปต่างไปตั้งอยู่ไหนมันมาไปต่างมาจากไหนพ่อแม่พี่น้องญาติวงตระกูลของมันอยู่ไหนก็ไม่ทราบเวทนามันมากระทบด้วยใจนี่แหละไปยึดเอากระทบแล้วใจนี่ไปยึดไปยึดก็เลยเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าจะอยู่นานก็เพราะยึดนานมันอยู่ไม่นานก็เพราะยึดไม่นานปล่อยทิ้งไปเมื่อไม่เกิดมันเกิดมันกระทบเพราะไม่ยึดมันก็หมดเรื่องกันไปนั่นเรียกว่าไม่เกิดขึ้นเวทนาเปรียบมันก็คลื่นกระทบฟังสัญญาเปรียบมันก็พยับแดดในริจิรูปมาสัญญาเรามองดูแดดไกลๆเวลาแดดมันร้อนเป็นยิบยิบยิบยิบเป็นตนเป็นตัวรูปร่างเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆหายหมดเดินไปใกล้ๆมันไปอยู่โน้นข้างหน้ามันยิบแยบยิบแยบแยบอย่างนั้นสัญญาคือเราไปจดจำนั่นนี่ต่างๆไม่มีตนมีตัวจริงแล้วไปจำอยู่ที่ใจของเรานี่ต่างหากของนั้นไม่มีหรอกจึงว่าเป็นเหมือนกับมีไม่มีเหมือนกับมีถ้าใจมันไปยึดถ้าใจมันไปไม่ไปตกไปแต่งมันก็ไม่มีอะไรความจำก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นว่านี่ว่ามีวิเศษวิโสงั้นอย่างนี้ว่าหญิงว่าชายว่าผู้ว่าคนอะไรต่างๆไปยึดต่างหากแต่แท้จริงไม่มีอะไรจึงว่ามันยากคนเรา ถ้ามีสัญญาอยู่ตราบใดจะต้องรักษาอยู่ตราบนั้นซึ่งจะให้มันติดเมื่อมันไม่ติดมันก็ไม่มีทำยังไงมันจะไม่ติดมันปรากฏอยู่มันเห็นอยู่อย่างนั้นมันสิ่งที่ไม่ติดมันสำคัญตรงนั้นท่านเปรียบเหมือนกับไฟยับแดดวิญญาณนั้นมาอยู่กับวิญญาณังวิญญาณนั้นเป็นมายาหลอกลวงด้วยประการต่างๆดังที่อธิบายฟังแล้ววิญญาณในสังขารรู้ทั้งตารู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจมูกเดินกายรู้ขึ้นมาแล้วหายไปสิ่งอื่นมาแทนคือสัญญาสังขารมาแทนแต่วิญญาณมันรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่ทราบไปอยู่ไหนนั่นโผล่นั่นโผล่นี่ปรากฏนั่นปรากฏนี้ก็วิญญาณนั่นหลอกลวงให้ดิ้นรนรุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันมันก็เป็นตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรสักอย่างเดียวตาก็โผล่แล้วก็หายไปนี่แหละตัณหาอยู่ในนี้มดธรรมะทั้งปวงนอกเหนือจากตัณหาแล้วไม่มีอะไรธรรมะพิจารณาตัณหานี่แหละให้มันเห็นตามเป็นจริงตัณหานี่เกิดมาได้ขันหาเราไม่รู้เรื่องของขันหามันยังคล้องในขันหาจึงไปไม่พ้นจากขันหาตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในขันหาพระพุทธเจ้าท่านรู้ขันหาพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นขันหาให้รู้เรื่องของขันหาหน้าที่ของรูปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดท่านสอนให้รู้จักให้รู้เรื่องไม่ใช่สอนให้เอามาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มันยึดมาถือเป็นของเราไม่ได้เป็นสักแต่ว่าขันพิจารณาเธอพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันก็ไม่หมดสักทีมันได้เกิดมีอยู่ในนั้นน่ะหมดจากนี้ไปเกิดเรื่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นไปเกิดเรื่องอื่นลองคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนั่นน่ะแต่มันไปร้อยแปดพันประการเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไรเรื่องทั้งหลายแล้วนะเราพอหมดเรื่องแล้ววันแล้ววันแล้วคืนไปทั้งนั้นเองสิ่งพัวพันทั้งหลายหมดทั้งพวงมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรียกว่าขันหาขันหาก็เป็นอนิจจังขันหาก็เป็นทุกขังอนัตตาอย่างอธิบายมาเรียกว่าขันหารวมเหมือนทีเดียวหมดเราได้ขันหาได้ที่ว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์ที่มีขันหาดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาพิจารณาขันหายังไม่เป็นประโยชน์มีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี้ขันธ์5จะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านสมเด็จพระพุทธนิพพานก็เพราะขันธ์5พระพุทธเจ้าก็องค์ได้ขันธ์5สาวกทั้งหลายก็ได้ขันธ์5ท่านจึงเอาขันธ์5พิจารณาจนให้สมเด็จพระพุทธนิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันธ์5นี้ท่านถ้าต่ำที่สุดเป็นโจรเป็นขโมยที่ชอบจิตผมก็อยู่ในขันหาเนี่ยนั้นขันหาจะไม่ได้อีก ขันธ์ 5คือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะต่ำลงไปเร็วไปกว่านี้อีกซึ่งสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายขันธ์ 5ถ้าตามเร็วสามไปกว่านี้ถ้าทำดีคือก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานสมาธิสมาบัติจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานก็ออกไปจากขันธ์ 5นี้มีขันธ์ 5นี้ทั้งนั้นเอาละอธิบายเพียงแค่นี้

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนไอ้ความจริงนะเรื่องความร้อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีร้อนมีหนาวมีฝนสลับสับเปลี่ยนกันไปถึงฤดูหนาวเราก็บ่นว่าหนาวถึงฤดูฝนตกมากมากก็บ่นแม้ตกอะไรไม่หยุดไม่หย่อนผ้าผ่อนชื้นหมดแล้วพอถึงหน้าร้อนก็บ่นว่าร้อนอีกคนเรามันก็อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นที่พอใจสักอย่างเดียวมีแต่เรื่องบ่นกันทั้งนั้นบ่นก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายร้อนหายหนาวหรือหายอะไรก็หาไม่ได้แต่ว่าก็เป็นธรรมดาเมื่อมีอะไรพอจะบ่นได้ก็บ่นกันไปตามเรื่องตามราวทำให้เกิดความสบายใจที่บ่นน่ะสบายใจเหมือนกันคือได้ระบายออกไปพบใครก็ได้ระบายอะไรออกไปเสียหน่อยแล้วจิตใจก็จะได้สบายเป็นเรื่องของคนเราทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นบ่นอะไรก็บ่นกันไปตามเรื่องแต่ว่าอย่าบ่นให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจให้อยู่ด้วยความสบายสงบทางจิตใจเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ให้นึกแต่เพียงว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปในเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถึงวันอาทิตย์เราก็มาวัดกันเพื่อฟังปาฐกถาธรรมะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปที่ว่าสวดมนต์นั่นก็คือท่องคำสอนนั่นเองมนต์ในที่นี้หมายถึงคำสอนอันเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องของขลังไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะทำให้เราเป็นไปโดยความขลังไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราท่องบุญเพื่อให้จำได้เพื่อจะได้เอาไปคิดไปนึกจะได้เกิดปัญญาในเรื่องนั้นๆต่อไปเวลาสวดนี่ก็ควรจะสวดให้มีจังหวะจะคูณอย่าให้เร็วเกินไปสวดให้มีวรรคมีตอนหยุดกันเสียบ้างแล้วก็ขึ้นว่าต่อไปคนแก่ๆนี่ถ้าว่าเร่งนักก็เป็นตื่นหอบพักนักไปตอนนั้นเองอันนี้ถึงเวลาหยุดก็หยุดเสียอย่าไปรีบร้อนให้มันพอดีจะได้เกิดความสบายใจในขณะที่สวดเวลาสวดนี่คงจะคิดไม่ทันในเรื่องความหมายของถ้อยคำที่เราสวดแปลว่าเราสวดเพื่อให้จำได้แล้วเอาไปนั่งพิจารณาในตอนหลังเช่นเรามีหนังสือสำหรับสวดมนต์อยู่ที่บ้านว่างๆเราก็เอามาเปิดอ่านบทใดบทหนึ่งแล้วก็พิจารณาเพื่อทำความเข้าใจในข้อความที่เราสวดนั้นเพราะเพียงแต่สวดเฉยๆจำได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อความในเรื่องที่เราสวดผลที่จะเกิดขึ้นก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นถูกต้องแล้วเรานำเรื่องนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นแหละจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการสวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงค่ายขอแนะนำว่าเวลาเราอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรจะทำถ้าไปคิดอะไรมันก็กลุ้มใจหาเรื่องเป็นทุกข์ได้แก่ตนเองเราก็เอาหนังสือสวดมนต์มานำมานั่งพิจารณาตั้งแต่บทที่เราสวดเป็นต้นไปเช่นว่าในสวดมนต์เราสวดเริ่มต้นก็อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงกัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้ประคำแปลก็มีอยู่ในตัวแล้วเราก็เอามานั่งพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมจึงเรียกอย่างนั้น
ที่เรียกว่าพระผู้มีพระภาคนี่เรียกด้วยความเคารพเราใช้คำว่าพระภควานี่เป็นคำแทนชื่อของพระองค์เป็นการเรียกด้วยความเคารพเวลาคนไปเฝ้าพระองค์นี่เขาก็มักจะร้องเรียกว่าภควาหรือภควันอะไรอย่างนั้นเขาไม่เอ่ยชื่อพระองค์เวลาคนเราไปเจอกันพบกันควรจะใช้ภาษาให้ถูกต้องคือใช้สรรพนามเป็นเครื่องแทนชื่อเช่นว่าคนชื่อนายจันหรือว่านายแก้วถ้าเราไปถึงพูดว่าคุณจันสบายดีหรือพูดว่าคุณแก้วสบายดีหรือว่าคุณจันเป็นอย่างไรคุณแก้วเป็นอย่างไรพูดเช่นนั้นมันไม่ถูกตามลักษณะของภาษาเขาไม่นิยมพูดกันแต่ว่าก็ใช้กันอยู่มากในสมัยนี้วันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาที่กุฏิมาถึงก็ว่าท่านปัญญาสบายดีเนี่ยอามาก็บอกว่าเธอพูดไม่ถูกอย่าพูดอย่างนั้นเหมือนกับว่าท่านปัญญามันอยู่ที่อื่นไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ควรจะพูดว่าท่านเจ้าคุณสบายดีหรือท่านอาจารย์สบายดีหรือหรือว่าหลวงพ่อสบายดีหรือหรือว่าใต้เท้าสบายดีหรืออย่างนั้นเป็นการถูกต้องไม่ไปเอ่ยชื่อคนเฉพาะหน้าเวลาเรานั่งอยู่ด้วยการเอ่ยชื่อนั้นเป็นการไม่สุภาพไม่เป็นการถูกต้องตามภาษาเราจึงต้องใช้สรรพนามเป็นเครื่องหมายภาษาไทยเรานั้นมีคำพูดเยอะแยะคนใดที่เราควรจะเรียกว่าคุณหน้าคุณอาคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายเราก็พูดไปตามฐานะอายุของท่านอย่าไปเอ่ยชื่อของท่านว่าพูดออกชื่อนี่มันไม่ถูกภาพไม่เป็นการเรียบร้อยคนหนุ่มคนนั้นก็บอกเขาพูดกันอย่างนี้บอกว่าไอ้ที่พูดกันอย่างนี้นะคือพูดไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกกันมากขึ้นทุกวันเวลาภาษาเราก็เสียไปไม่ถูกต้องเพราะงั้นต่อไปนี่พูดใหม่เช่นมาวัดในพบพระสมมติว่าเราจะถามว่าพระคุณเจ้าสบายดีหรือครับก็ได้หรือว่าจะถามถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งเราก็ถามว่าท่านองค์นั้นอย่าไปเอ่ยชื่อของผู้ที่ยืนอยู่เฉพาะหน้าจึงจะเป็นการถูกต้องเรียกว่าเรียบร้อยชาวบ้านก็เหมือนกันน่ะสมมติว่าเราไปหาใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราไปเอ่ยชื่อท่านในขณะที่ท่านนั่งอยู่เฉพาะหน้าก็แสดงว่าเราขาดการศึกษาขาดการอบรมในเรื่องการใช้ภาษาเป็นการไม่ถูกต้องในสมัยโบราณนั่นก็ได้ใช้กันมาแล้วเช่นคนไปเฝ้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเขาไม่ไปเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าหรืออะไรอย่างนั้นแต่เขาใช้คำว่าภควันภควาอะไรอย่างนั้นซึ่งแปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบางทีก็ใช้ชื่อสกุลเช่นพระองค์นามสกุลว่าโคตมะเขาไปพูดเขาว่าข้าแต่พระโคตมะถ้าเป็นใจก็ว่าข้าแต่พระโคดมสัมมาสัมพุทธะอะไรอย่างนั้นเพราะงั้นเราจึงแปลพระนามของพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราใส่เจ้าเข้าไปด้วยก็เมืองไทยเรานั้นนับถือเจ้านายจึงเอาคำว่าเจ้าไปใส่ให้แก่พระองค์ด้วยเช่นเราพูดว่าพระพุทธเฉยๆเราไม่เหมาะเลยใส่คำว่าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพูดกันไปอย่างนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเคารพให้เกิดขึ้นในพระองค์คำว่าพระผู้มีพระภาคหรือภควานเป็นพระคุณบทหนึ่งในพระคุณสามประการที่เราสวดร้องท่องบนกันอยู่เสมอๆมีความหมายเป็นเครื่องเตือนจิตกระจิตใจมีความหมายในเชิงปฏิบัติถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คำว่าภควานั้นแปลว่าผู้มีความกรุณาเพ
ผู้มีความกรุณาการุณานี่ก็เป็นคำภาษาบาลีอยู่เหมือนกันเราจะเห็นว่าธรรมะหมวดหนึ่งที่เขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมหมายว่าธรรมะถึงผู้ที่เป็นใหญ่คนที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าคนเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้างานอะไรต่างๆต้องมีธรรมะสี่ประการเป็นหลักครองใจเรียกว่าพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องอยู่ด้วยธรรมะสี่ข้อนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมสี่ประการนี้ในดวงใจก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ผู้ใหญ่ที่มีธรรมสี่ประการนั้นสมบูรณ์ธรรมสี่ประการนั้นก็คือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาสงสารเข้าไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อพิจารณาความคอยยินดีเบิกบานใจในเมื่อคนนั้นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปหรือว่ามีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานเราก็คอยมีมุทิตาแสดงความยินดีกับเขาด้วยอุเบกขาหมายความว่าวางเฉยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้จะแสดงเมตตากรุณามุทิตาอะไรก็ไม่ได้ก็เลยอยู่ในลักษณะวางเฉยการวางเฉยนั้นไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เฉยเพราะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหลือวิสัยที่เราจะเข้าไปช่วยเขาได้เมื่อช่วยเขาไม่ได้ก็เลยอุเบกขาวางเฉยไปเหมือนกับว่าเราเห็นตำรวจจับผู้ร้ายไปไอ้เราจะไปทำอะไรก็ไม่ได้จะเมตตากรุณามุทิตามันก็ไม่ไหวก็เลยตรงตกว่ากรรมของสัตว์เขาได้ทำกรรมไว้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขานั่นเขาเรียกว่าแล้วก็วางเฉยอย่างนี้เรียกว่าใช้ธรรมะเป็นหลักในการทำใจให้วางเฉยได้ก็นึกถึงว่าเป็นกรรมของสัตว์กรุณานั้นก็อยู่ในธรรมข้อนั้นในสี่ข้อนั้นก็ผู้มีประภาสแปลว่าผู้มีความกรุณาอันยิ่งใหญ่เราใช้ศัพท์บางแห่งว่ามหากรุณิกูนาถูพระองค์ผู้มีความกรุณาเป็นนาถะของลูกเป็นที่พึ่งของชาวลูกพระองค์เป็นที่พึ่งของชาวลูกอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งที่จะเอาคำสอนของพระองค์มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนเขาจึงเรียกว่าผู้มีความกรุณาอันยิ่งใหญ่อยู่ในบทว่าภควานั่นเองบทนี้จึงมีความหมายเป็นเครื่องเตือนใจที่เราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เราจะเอามาใช้ในชีวิตด้วยวิธีใดก็ด้วยวิธีที่เราทำใจให้มีคุณธรรมข้อนั้นเกิดขึ้นคือให้มีความกรุณาประจำจิตใจความกรุณาก็หมายความว่ารักคนอื่นสงสารคนอื่นเมื่อเห็นเขามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเราอดทนทนอยู่ไม่ได้เราก็เข้าไปแสดงการช่วยเหลือในบุคคลนั้นด้วยวาจาคือคำปลอบใจด้วยปัจจัยที่จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ภัยที่เขากำลังเดือดร้อนหรือด้วยการกระทำการวิ่งเต้นช่วยเหลือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีน้ำใจประกอบด้วยความกรุณาเธอมีความรักผู้อื่นมีความสงสารผู้อื่นโลกเรานี้ควรจะอยู่ด้วยความรักด้วยความสงสารต่อกันไม่ควรจะอยู่กันด้วยความเกลียดชังกันด้วยความโกรธกันหรือด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันหรือด้วยความริษยากันในเมื่อเห็นคนเดินได้ดิบได้ดีมั่งมีสีสุขเราก็ทนอยู่ไม่ได้เ
ต้องแสดงอาการริษยาออกมาให้ปรากฏอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดธรรมะหรือพูดว่าไม่มีพระอยู่ในใจเมื่อใดเราไม่มีพระเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเรามีพระประจําจิตใจเราก็มีความสงบใจหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเราเป็นผู้มีพระประจําใจฉะนั้นจึงควรจะได้สร้างพระคือว่าความกรุณาขึ้นไว้ในใจของเราทำใจของเราให้รักผู้อื่นสงสารผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเช่นตื่นขึ้นแต่เช้าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เราจะอยู่ด้วยความรักความสงสารคนอื่นถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือใครๆให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลนั้นทันท่วงทีอย่างนี้เรียกว่าเรามีใจประกอบด้วยความกรุณาตามหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อว่ามีความกรุณาหัดสงสารเอ็นดูกันคนเรานี่มันต้องรักคนรอบทิศเช่นเราอยู่ที่บ้านเรารักเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ใครจะอยู่เก่าใกล้เราก็รักคนเหล่านั้นแล้วบ้านนั้นก็รักคนบ้านอื่นต่อไปรักกันทั้งหมู่บ้านรักกันทั้งตำบลรักกันทั้งประเทศทั้งชาติทั้งโลกนี้ก็จะอยู่กันด้วยความสุขความสนุกแต่นี่โลกเรามันขาดความรักกันไม่เอาความรักมาใช้แต่เอาความโกรธมาใช้เอาความเกลียดมาใช้เอาความพยาบาทอาฆาตมาใช้เอาความริษยามาใช้กันจึงได้เกิดรบราฆ่าฟันกันแม่คนในชาติเดียวกันก็ยังเบียดเบียนกันพี่กับน้องก็ยังเบียดเบียนกันศึกสำนักเดียวกันก็เบียดเบียนกลุ่มเองกันอันนี้แสดงว่าคนเหล่านั้นขาดคุณธรรมเป็นผู้ไม่มีพระประจําอยู่ในใจจึงกระทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องของความเสียหายเป็นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นๆด้วยประการต่างๆและเมื่อเราทําอะไรให้แก่ใครถึงนั้นมันก็กระท้อนกลับมาหาเรานั่นเองอย่านึกว่าเราทำให้เขาแล้วเราจะไม่ได้อันนี้มันมีหลักตายตัวเป็นความจริงอยู่ว่าเราทำอย่างใดเราจะได้อย่างนั้นเราทำอย่างใดเราจะได้อย่างนั้นเราหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเรารักคนอื่นคนอื่นก็จะรักเราถ้าเราเกลียดคนอื่นคนอื่นก็จะเกลียดเราเราโกรธเขาก็จะโกรธเราเราริษยาเขาก็ริษยาเรามั่งเราพยาบาทเขาก็พยาบาทเรามั่งทำอย่างใดกับใครสิ่งนั้นมันก็กระดอนกลับมาหาเราหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่อยากจะให้ใครทำอะไรกับเราในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็ไม่ควรจะกระทำสิ่งนั้นกับใครๆเพราะว่าเราทำกับเขาอย่างใดสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราในรูปอย่างนั้นเราเอาโคลนสาดเขาเอาโคลนสาดเราเอาน้ำสาดเขาก็สาดเรามั่งที่เขาว่าสาดน้ำใส่กันก็เปียกโชกไปทั้งสองฝ่ายอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำในเรื่องอะไรต่างๆเราจึงควรจะได้คิดว่าเราจะไม่ทำอะไรให้มันย้อนกลับมาหาเราในทางที่เสียหายแต่เราจะทำอะไรทุกอย่างในทางที่มันจะกระโดนกลับมาหาเราในเรื่องให้เราเป็นสุขทางใจควรคิดอย่างนั้นเมื่อเราก็ทำอะไรก็ด้วยน้ำใจอันดีอันงาม
มีเมตตาปราณีต่อกันและกันปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่กันและกันมีอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันตามสมควรแก่ฐานะอันนี้จะช่วยให้เราเป็นสุขเราไม่เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันจึงควรจะได้คิดในรูปอย่างนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ว่าเราทำอะไรเราได้อย่างนั้นเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นในใจเราก็ได้ความโกรธทันทีก็ได้ความโกรธขึ้นในใจเราทันทีถ้าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราก็มีความเกลียดอยู่ในใจของเราเราได้ความเกลียดนั้นถ้าเราพยาบาทใครเราก็ได้ความพยาบาทอยู่ในใจของเราในขณะนั้นเราริษยาใครความริษยามันก็อยู่กับเราในขณะนั้นถ้าเราริษยา10นาทีมันก็อยู่กับเรา10นาทีเราโกรธใคร10นาทีความโกรธก็อยู่กับเรา10นาทีเราเกลียดใคร10นาทีความเกลียดนั้นก็อยู่กับผู้นั้น10นาทีเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราได้ตลอดเวลาแต่คนไม่ได้คิดให้ละเอียดในเรื่องการได้เราคิดไปในทางเป็นรูปร่างเป็นวัตถุว่าถ้าเราทำอะไรเราจะได้เป็นวัตถุเราจะสูญเสียสิ่งที่เป็นวัตถุอันนั้นมันมาทีหลังแต่ว่าเรื่องแรกที่เราได้รับก็คือสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเราเช่นเราใจร้อนเราก็มีความร้อนอยู่ในใจเราโกรธใครเราก็มีความโกรธอยู่ในใจเราเกลียดใครเราก็มีความเกลียดอยู่ในใจเราริษยาใครเราก็มีความริษยาอยู่ในใจเรามีความโลภอยากได้อะไรความโลภนั้นก็อยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เราทำอะไรสิ่งนั้นมันก็อยู่กับเรานั่นแหละคือเราได้ได้ทันทีไม่ต้องรออะไรเกี่ยคิดปุ๊บมันก็ได้ปั๊บขึ้นมาทันทีทีเดียวเหมือนจับไฟมันก็ร้อนทันทีจับน้ำแข็งมันก็เย็นทันทีถ้าเราไปยืนกลางแจ้งลมพัดลมมันก็ถูกเราทันทีแสงแดดส่องมาก็ถูกเราทันทีมันได้ทันทีแล้วไม่ใช่ต้องรอเวลาเหมือนนั่นเหมือนนี่สิบางคนพูดว่าผมทำดีไม่เห็นได้ดีคนนั้นทำชั่วไม่เห็นมันได้ชั่วนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องความจริงที่มีที่ได้เราไปมองแต่ข้างนอกแต่ไม่มองก็ไปถึงในใจของบุคคลนั้นว่าในขณะที่เขาคิดอะไรนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคิดอย่างใดมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดโกรธเราก็มีความโกรธอยู่ในใจคิดเกลียดมันก็มีความเกลียดอยู่ในใจคิดริษยาก็มีความริษยาอยู่ในใจคิดอย่างใดมันก็ได้อย่างนั้นคิดได้เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นคิดได้เป็นยักษ์มันก็เป็นยักษ์คิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์ล่ะสุดแล้วแต่ความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็เป็นดังที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราคิดในเรื่องอะไรบ่อยๆคิดบ่อยๆนานๆเข้าความคิดนั้นมันก็เกาะจับอยู่ในใจของเรามากๆเขาเรียกว่าเป็นนิสัยประจำจิตใจของบุคคลนั้นมันมีนิสัยอย่างนั้นโกรธบ่อยๆก็มีนิสัยมักโกรธพยาบาทบ่อยๆก็มีนิสัยมักพยาบาทริษยาบ่อยๆก็มีนิสัยเป็นคนขี้ริษยาก็มีบ่อยๆก็มีนิสัยทางตระหนี่ถ้าเราหัดให้ทานบ่อยๆนิสัยก็ชอบในทางให้ถ้าเรามีน้ำใจรักผู้อื่นก็มีความรักเป็นนิสัยเห็นใครก็สงสารก็เอ็นดูเขาอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตจิตใจของเราสุดแล้วแต่เราจะสร้างมันขึ้นในรูปใดแล้วผลมันก็ปรากฏแก่ตัวบุคคลนั้นทันท่วงทีให้เข้าใจอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว
เราควรจะอยู่ด้วยความคิดอย่างใดเราก็ควรจะตอบตัวเองว่าควรจะอยู่ด้วยความคิดที่จะรักผู้อื่นสงสารผู้อื่นเอ็นดูผู้อื่นเพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็เป็นสุขใจมีความสงบใจขึ้นในชีวิตของเราเราจึงหัดเป็นคนอย่างนั้นเห็นใครมาเราก็นึกแผ่น้ำใจไปยังบุคคลนั้นขอให้คนนั้นมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆหัดนึกบ่อยๆหัดคิดบ่อยๆจิตใจเราก็จะยุ่งกับเรื่องนั้นเมื่อจิตใจเราเป็นอย่างนั้นหน้าตาเราก็ผ่องใสใจเบิกบานไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพร่างกายปกติสภาพจิตก็เป็นปกติคนมั่นจะอายุมั่นฝันยืนคนอายุยืนนี่ก็เพราะว่าใจสงบใจดีใจเย็นนั่นเองแต่ถ้าใจสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหาต่างๆนานาคนมั่นก็มีแต่เรื่องยุ่งใจยุ่งบ่อยๆหน้ายุ่งบ่อยๆมันก็มีความทุกข์ทางใจคนเราถ้าเป็นทุกข์มากกินก็ไม่ค่อยจะได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับมองอะไรมันก็เป็นเรื่องทุกข์ไปทั้งนั้นก็เลยไม่สบายใจร่างกายก็ปล่อยไม่สบายไปด้วยอายุมันก็สั้นลงไปเพราะเราทอนอายุของเราเองด้วยความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นในทางธรรมะท่านจึงสอนเราให้อยู่ด้วยความคิดในทางให้คนอื่นเป็นสุขอยู่ด้วยความคิดที่จะช่วยคนนั้นคนนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาตื่นเช้าก็มักจะทำบุญตักบาตรเป็นการถวายอาหารแก่พระเป็นการบำรุงพระศาสนาเพื่อให้พระมีชีวิตอยู่ได้ขณะที่ตักบาตรนั้นจิตใจสบายตักบาตรหมดขันใจก็สบายแล้วก็คิดเรื่องจะตักบาตรในวันพรุ่งนี้ต่อไปคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเคยพบคนแก่บางคนท่านไม่ทำอะไรท่านทำแต่เรื่องตักบาตรตื่นเช้าแต่ก็มานั่งตักบาตรขันใบใหญ่ตักเรื่อยไปตั้งแต่7 โมง 8 โมง 8 โมงครึ่งยังไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งยังนั่งตักอยู่ตลอดเวลาเลยวันหนึ่งไปพบไปสนทนาด้วยถามว่าคุณโยมนี่สบายใจดีหรือบอกว่าไม่มีอะไรมีความทุกข์จิตใจสบายก็คิดแต่เรื่องทำบุญพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาไอ้เรื่องอื่นไม่ค่อยจะได้คิดเงินทองก็ไม่ขัดข้องลูกเขาให้ใช้ก็ใช้ไปในทางที่บริจาคเป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไปก็อยู่ด้วยอาการอย่างนั้นมีความสุขอย่างนั้นถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสจะได้ตักบาตรก็ไม่สบายใจอีกเพราะว่าเป็นจิตเคยทำหรือว่าคนบางคนเคยไปวัดในวันพระเมื่อไม่ได้ไปวัดก็ไม่สบายใจหรือว่าเราเคยมาวัดวันอาทิตย์มาบ่อยๆก็ติดเป็นนิสัยพอรู้วันเสาร์ก็นึกได้ว่าพรุ่งนี้อาทิตย์เราจะต้องไปวัดเพื่อไปฟังธรรมแล้วก็มาแล้วก็สบายใจวันไหนไม่ได้มาก็รู้สึกว่าวันนี้มันขาดอะไรไปบ้างเลยไม่สบายใจทำทุกวันก็มีความสบายใจคนทำเรื่องดีก็สบายใจไปในทางนี้ไอ้คนทำเรื่องชั่วมันก็เพลิดเพลินไปกับความชั่วเหมือนกันแต่ว่าผลที่ตามมาคือความทุกข์ความแดดร้อนเราไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความแดดร้อนเราก็ไม่ควรจะคิดพูดทำสิ่งใดอันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ความแดดร้อนใจแต่เราควรจะคิดพูดทำในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจมีความเย็นใจสงบใจจึงจะช่วยตัวเองช่วยคนในครอบครัวเช่นเราเป็นพ่อบ้านแม่เรือนถ้าเราเป็นคนที่อยู่ด้วยความกรุณาปราณีคนในบ้านเรือนนั้นมีสุขทุกคนตื่นเช้าเห็นหน้าคุณนายก็ยืนชื่นบาน
เห็นหน้าคุณผู้ชายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใจชื่นบานไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครเขาก็มีความสุขแต่พอตื่นขึ้นเช้าเห็นคุณผู้ชายหน้ายุ่งเห็นคุณผู้หญิงก็หน้ายุ่งยุ่งตั้งสองหน้ามองไปด้านโน้นก็ยุ่งมองไปด้านนี้ก็ยุ่งจิตใจของคนเหล่านั้นก็เกิดความยุ่งใจเพราะไม่รู้ว่าจะถูกบริพาทด้วยเรื่องอะไรจะถูกติด้วยเรื่องอะไรใจก็ไม่สบายอารมณ์มันก็เสียแต่ถ้าพอตื่นเช้าเห็นทุกคนหน้ายิ้มเบิกบานทุกคนก็สบายใจบ้านนั้นเป็นบ้านพระก็มีแต่พระประจำบ้านไม่มีผีประจำบ้านทุกคนก็มีความสุขเราเดินไปไหนเราเห็นใครเดินสวนทางมาเราก็ส่งกระแสจิตของเราไปยังบุคคลนั้นด้วยการคิดว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขขอให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายทั้งใจไอ้สิ่งที่เรานึกนั้นมันก็เป็นคลื่นแต่กระทบบุคคลนั้นทำให้บุคคลนั้นมองเราด้วยสายตาที่มีความรักเกิดขึ้นด้วยความปราณีเกิดขึ้นเพราะเราส่งไปก่อนเขาก็ส่งกลับมาหาเราแต่ถ้าเราเห็นใครเราก็แช่งมันทุกทีที่เห็นขอให้มันชิบหายขอให้มันตายหูขอให้รถเก็บล่อทับอะไรอย่างนี้ไอ้คนนั้นมันก็รู้สึกกระเทือนใจเหมือนกันคลื่นที่ส่งไปมันเป็นคลื่นร้ายมันก็กลับมาหาเราในทางร้ายมันตาเรามันก็คุ้นๆนะเวลาเราทำอย่างนั้นคนนั้นก็มองเราด้วยสายตาคุ้นๆปากก็คงจะพูดอะไรออกมาในทางที่ไม่ดีแล้วก็มักจะระแวงว่าคนนี้น่าจะเป็นศัตรูของเราถ้าถือมีดก็ขยับมีดถือผ้าขยับผ้าถ้าถือปืนก็กระทำปืนแล้วนะไม่มีอะไรก็ขยับเสื้อกางเกงทำท่าจะเตะจะต่อยกันอันนี้มันบอกล่วงหน้าไปในรูปอย่างนั้นเพราะขาดน้ำใจปราณีต่อกันเราจึงควรจะหันหน้าเข้าหากันในรูปยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานมองกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรอย่ามองกันด้วยสายตาที่เป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราทั้งหลายสบายใจโลกนี้กำลังขาดแคลนขาดแคลนความรักความปรารถนาดีต่อกันจึงได้รับคาฆ่าฟันกันที่นั่นที่นี่ด้วยประการต่างๆทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมของมนุษย์คนเหล่านั้นหูตึงหมดแล้วตาบอดหมดแล้วใจก็มืดหมดแล้วไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วมันคิดแต่จะรบกันท่าเดียวใครจะบอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้จะรบทำไมมันจึงคิดอย่างนั้นคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีทิฏฐิมานะมีความเห็นผิดแล้วก็มีมานะถือเนื้อถือตัวความคิดว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมอันนี้แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้ตั้งข้อกล่าวหากันไม่มองกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรเพราะคิดว่ากูไม่ยอมท่าเดียวถ้ามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าตั้งข้อขึ้นมาว่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมอ่ะก็คอมเมนต์กันทุกวันมีแต่เรื่องจะทะเลาะกันทุกวันเพราะต่างคนต่างไม่ยอมแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนใจมาส่งกระแสจิตที่เป็นมิตรให้แก่กันสามีก็มองภรรยาด้วยความปรารถนาดีภรรยาก็มองสามีด้วยความปรารถนาดีไอ้เรื่องร้ายมันก็คลายไปแล้วก็จะยิ้มเข้าหากันอยู่กันด้วยความสุขต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้โลกมันจึงยุ่งนักหนาเพราะขาดสิ่งเหล่านี้ได้รบราฆ่าฟันกันไม่รู้รบกันไปทำไมจะเอาอะไรกันนักหนาแล้วก็ผลที่สุดมันก็แย่กันไปทุกฝ่ายรบกันนี่มันเสียหายมากจ่ายเงินก็มากจ่ายคนก็มากทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นเปลืองในทางที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรสิ่งตั้งหลายแตกสลายผุพังไปถนนเสียหายสะพานเสียหายอาคารบ้านเรือนเสียหายลูกระเบิดตกลงมาสักลูกนี่มันเสียหายกันไปเยอะแยะแล้วก็ต้องซ่อมสร้างกันต่อไป
ศูนย์ไปเสียเปล่าๆเหมือนกับในครอบครัวสามีภรรยาโกรธกันต่างคนต่างทุบจานสามีทุบไปภรรยาทุบไปทุบแตกหมดตะกร้าเลยกันพอหายโกรธแล้วไม่มีอะไรจะใส่กินข้าวก็ต้องไปซื้อใหม่กันแล้วใครจะซื้อให้เราก็ต้องไปซื้อเองเนี่ยเงินใครก็เงินของตัวเองมันเรื่องอะไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะมันเขาไม่มีพระเข้าไปอยู่ในใจมีแต่ทิฏฐิมานะข้าไม่ยอมใครข้าจะเอาชนะกันให้ได้การชนะกันด้วยอำนาจกิเลสไม่ใช่เป็นความชนะที่เป็นประโยชน์แต่เป็นความชนะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทรมของชีวิตการงานเราควรจะเอาชนะกันด้วยความดีการชนะด้วยความดีนั้นก็คือว่าทุกคนต้องชนะตนเองนั่นเองถ้าเราชนะธรรมชาติฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจเราก็เป็นผู้ชนะเมื่อเราชนะตนเองได้เราชนะผู้อื่นได้แต่ถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้เราจะไปชนะคนอื่นได้อย่างไรเพราะงั้นในการที่จะเอาชนะคนอื่นเราต้องเอาชนะตัวเองเสียก่อนการชนะตัวเองก็คือการคิดว่าเรากำลังแพ้อะไรเวลานี้เราเป็นทาสอะไรจิตใจเราตกอยู่ในอำนาจของอะไรพิจารณาให้มันรอบคอบละเอียดหน่อยเราก็จะพบว่าเราตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิมานะตกอยู่ในความถือตัวถือตนที่ผิดฐานตกอยู่ในอำนาจความโกรธตกอยู่ในอำนาจความเกลียดตกอยู่ในอำนาจของความพยาบาทที่จะทำการแก้แค้นเขาถ้าใจเราตกอยู่ในบาปอย่างนี้เราก็เป็นผู้แพ้เมื่อเราแพ้ตัวเองเราก็แพ้คนอื่นต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ชนะได้อย่างไรเมื่อสภาพจิตเราเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะต้องเอาชนะมันได้ด้วยการพิจารณาว่าเมื่อสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรมันจะเสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเกียรติยศชื่อเสียงของเราเราก็พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเราก็จะรู้ความจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรและเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องแล้วเราจะขืนดันไปทำไมในทางเสื่อมทางต่ำคล้ายกับว่าคนเดินหลงทางไม่รู้ชั้นใดก็เดินเรื่อยไปแต่พอรู้ตัวว่าเราเดินผิดทางเราก็ควรกลับมาสู่ทางใหม่เข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ชอบต่อไปเราก็ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้ฉันใดในชีวิตของคนเราในสภาพจิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรากำลังเก็บสิ่งชั่วสิ่งร้ายไว้ในใจกำลังทำเรื่องไม่ดีไม่งามอยู่ในใจเราก็คิดเอาชนะสิ่งนั้นหยุดสิ่งนั้นบังคับสิ่งนั้นไม่ให้มันมาอยู่ในจิตใจของเราต่อไปด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็สามารถเอาชนะตัวเองได้ว่าเราชนะตัวเองได้เรายอมได้คนเราที่ยอมไม่ได้เพราะเอาชนะตัวเองยังไม่ได้ยอมไม่เป็นคิดจะเอาชนะเขาเรื่อยการคิดจะเอาชนะเขาคือเราแพ้เขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะชนะตัวเองเราก็จะชนะคนอื่นด้วยการชนะมั่นใจตนเองนั่นแหละคือความชนะที่แท้การต่อสู้นั้นไม่มีการจบเพราะคนหนึ่งว่าอะไรคนหนึ่งก็ว่าต่อไปดังนั้นคนเรานี่จะต้องใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจไว้ให้มากมีความกรุณาประจำจิตใจไว้สบายอยู่ที่ไหนก็สบายหัดคนให้มีความคิดอย่างนั้นเช่นคนใช้ในบ้านของเราเราก็ต้องแผ่น้ำใจให้แก่เขาเพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจแล้วเขาก็จะนับถือเราเคารพในเราเขาเคารพในคุณธรรมของเราคนมีคุณธรรมนั้นย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปแม่โจรมันก็รักคนมีคุณธรรมถ้าว่ามีคุณธรรมสูงส่งในจิตใจพวกนั้นก็ยกย่องบูชา
ว่าเป็นคนดีแท้จึงควรจะได้สร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในใจนี่แหละบทสวดทั้งหลายที่เราเอาไปสวดไปว่ากันอยู่ทุกวันทุกวันเราต้องเอาไปพิจารณาในเวลาว่างแล้วก็เอาสิ่งดีสิ่งงามนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราหรืออีกอย่างหนึ่งเอาสิ่งนั้นมาเป็นกระจกเป็นกระจกส่องดูจิตใจของเราส่องดูความคิดความเห็นการกระทำในชีวิตประจำวันของเราว่ามันถูกมันตรงต่อหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือไม่เราก็เอามาส่องดูใช้ธรรมะเป็นกระจกเรามาฟังธรรมนี่ก็คือมารับกระจกเงาไปมารับเอาไปใช้เรื่อยๆไปแล้วเอามาส่องดูว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราคบหาสมาคมกับใครและสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำอยู่นี่มันเข้ากันกับหลักเกณฑ์ที่พระผู้มีพระภาคบัญญัติแต่งตั้งไว้หรือเปล่าถ้าเห็นว่ามันขัดกับหลักเกณฑ์เหล่านั้นเราก็จะต้องเป็นทุกข์เราจะต้องลำบากในการต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่เอาสิ่งนั้นแต่เราจะหันมาเอาในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไปสังคมโลกในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะให้มากกว่าปกติเพราะว่าชีวิตของคนเรามันตกต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่ช่วยกันเข้าหาธรรมะอะไรจะช่วยเราได้เราไม่ทำแล้วเราจะเป็นอะไรต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ต้องนึกคิดพิจารณาใส่กรองกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สิ่งทั้งหลายได้ก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เหมาะที่ควรเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราก็ควรจะเอามาพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะขาดอะไรเกิดเพราะไม่มีอะไรเราก็จะเห็นว่าเกิดเพราะขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจจึงได้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายเราไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเราก็มาตั้งต้นกันทุกคนทุกคนตั้งต้นกันอย่าไปเถียงไปงอนกันอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นทำก่อนแล้วเราจะทำต่อไปให้คนนั้นทำเถอะเราอย่าเราทำต่อไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าเราทุกคนต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยตัวของเราเองทำทันทีเมื่อนึกได้ละทันทีเมื่อนึกได้จะเริ่มสิ่งดีสิ่งงามทันทีเมื่อนึกได้ไม่ต้องไปรอคนนั้นคนนี้เพราะว่าทางเดินนั้นเป็นของเฉพาะคนใครเดินไปก็ได้ไม่ต้องไปรอให้คนนั้นเดินคนนี้เดินเราเห็นว่าอะไรถูกอะไรชอบอะไรเป็นประโยชน์เราก็รีบเดินไปตามเส้นทางนั้นจนสุดความสามารถแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสพบเพื่อนฝูงมิตรสหายเราจะชวนเขาบ้างก็ดีเหมือนกันชวนว่ามาเดินกันทางนี้เถอะมาสร้างชีวิตกันแนวนี้เถอะเราจะอยู่กันด้วยความสุขต่อไปอันนี้ก็ควรถือว่าเป็นหน้าที่เหมือนกันที่เราจะต้องช่วยกันชักจูงสาวรอกเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ช่วยกันเดินในทางที่ถูกที่ชอบชวนคนไกลไม่ได้ชวนคนใกล้ๆคือชวนคนในครอบครัวเช่นว่าแม่บ้านมาวัดเราก็ไปเล่าให้พ่อบ้านฟังคุยให้ฟังเวลากินข้าวก็ได้เวลาว่างๆก็คุยให้ฟังคุยกันไปเรื่อยๆอยู่อย่าชักจูงไปเรื่อยๆจิตใจเขาค่อยโน้มเอียงมาเองพ่อบ้านมาก็คุยให้แม่บ้านฟังมั่งฟังนานๆเข้าแม่บ้านก็อยากจะมาขึ้นมาบ้างเหมือนกันแล้วเราก็คุยให้ลูกฟังสั่งสอนอบรมตักเตือนลูกของเราแนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะให้มาวัดให้หันเข้าหาธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเด็กก็ค่อยนุ่มน้อมไปในทางอย่างนั้นเด็กของเราเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดถ้าเราจะย้อมอะไรก็ได้ถ้าไม่ย้อมอะไรทิ้งไว้เฉยๆขี้ฝุ่นกับดำเกลือไปหมดใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องย้อมให้เขาต้องเอาสีดีย้อมจิตใจ
เอาธรรมะมาย่อมจิตย่อมใจชักจูงเขาไว้ในทางที่ถูกที่ชอบแล้วเราที่เป็นพ่อแม่จะไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์ในภายหลังมีพ่อแม่ไม่ใจน้อยที่นั่งเป็นทุกข์เพราะลูกไม่ดีแล้วก็นึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราทำไม่ถูกเราไม่สั่งสอนไม่อบรมไม่พูดจาให้เด็กเข้าใจเราปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวตามสภาพสิ่งแวดล้อมเลยมันก็ถูกย่อมด้วยขี้โคลนขี้ฝุ่นจนเสียผู้เสียคนไปเราจึงต้องเอาสีดีๆย่อมไว้ก่อนให้มันทนทานต่อสิ่งยั่วยุเมื่อมีสิ่งยั่วยุมากระทบมันก็ทนได้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นลูกหลานเราก็จะปลอดภัยคนอยู่กับเราทุกคนก็จะปลอดภัยถ้าเราหมั่นชักจูงเขาเข้าหาความงามความดีและเราเองก็ทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายก็จะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบด้วยการประพฤติธรรมอย่างนี้ดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางเตือนจิตสกิดใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ก็ขอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์วัดก็ได้

रक्त ना सोत।

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่

0: ังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: จะใช้รถอีวีเช้านี้ต้องลืม
2: ค่ะ

0: จ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐดังกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลัก

0: ผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวยประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี
2: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้

0: แผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
2: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเป็ดทุกชนิดยกเว้นเป็ดราวเป็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแห่ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: รีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้าง

ราชการเกษียณ

0: ำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1 + 1=0เท่ากับเท่าไร

0: ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
0: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
0: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยบ่
0: ไอ้ยะไอ้ยะ
2: ด้วยความรักนะดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ
4: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพากาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยคดประโคนมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามมาฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง21พฤษภาคมเลยนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยในช่วงวันที่19-21พฤษภาคมนะคะส่วนหลังจากนั้นค่ะประมาณ 22-23 พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่36องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะคุณผู้ฟังก็บ้านเราในเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะมี เห็นมีฟ้าแลบอยู่นะมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ไปตกอยู่แถวไหนเนาะคุณผู้ฟังตกแถวไหนฟังกันอยู่แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในเมืองเนี่ยไม่ตกนะแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างแล้วก็มีฟ้าแลบช่วงค่ำนะเมื่อคืนเนี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีฝนเนาะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้นะคะรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนก็แล้วกันนะคะดูก่อนนะคะท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพื้นที่ไหนบ้างเนาะบางทีความคิดเห็นที่มาตั้งแต่ก่อนๆบางทีก็หายไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะพยายามเลื่อนๆหาให้เจอทุกคนเนาะถ้าช่วงเช้าวันนี้ทักทายไปยังป้าริมหันชนะนะคะมาคนแรกเลยวันนี้นะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายพี่สุทิสาเรื่องสกุลเรืองค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่สุเถียนทองคำค่ะติดตามรับฟังกันอยู่ทางสะเดานางรองนะคะตำบลสะเดาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบรรยากาศเช้านี้สบายสบายสบายเนาะเย็นสบายเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ผู้ใหญ่พลเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารกันนะคะทักทายพี่สเวนเช้านี้สบายสบายนะคะอากาศสบายสบายเนาะอยู่ทางระเบิดขามนะคะทักทายพี่ยันยงประโคนจากอำเภอพระพลาชัยด้วยนะคะพี่เฉลียววดีกะเรรำค่ะเช้านี้เกษตรกรกำลังหว่านข้าวกันเนาะช่วงนี้เนาะข้าวนาปีนะคะก็ปีนี้ขอให้ทำนาได้ข้าวกันเยอะๆนะคะ
ทักทายไปยังพี่สากลเจียวรำนะคะสวัสดียามเช้านะพี่สากลเจียวรำน้องทักทายเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่พนัทเจียวรำด้วยนะคะอยู่ด้วยกันไหมนี่นะคะมาพร้อมกันเลยนะพี่พนัทเจียวรำนะคะติดตามรับฟังกันอยู่เนาะเช้าวันนี้เปิดเทอมของเด็กๆนะห่างการรับชมไปหลายวันติดงานข่าวดำนะวันนี้กลับมาชมเช่นเคยละนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงด้วยนะคะจากทางบ้านหนองปรงตำบลตะโกตะพิอำเภอประโคนชัยนะคะทักทายทักทายพี่อัดด้วยนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะขอบคุณพี่อัดขอบคุณทางทกสบุรีรัมย์ด้วยนะคะนำเก้าอี้มามอบให้สวทบุรีรัมย์ของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะเหมือนจะรู้เลยนะว่าเรากำลังแบบว่าเก้าอี้เราก็กำลังเสียนะคะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะได้เก้าอี้มาใช้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะจากทางตำบลสองห้องทักทายพี่ระเด่นภาทีค่ะคุณแม่บุญเรียนที่รักจากทางเมืองแฝกลำปลายมาศนะคะเมื่อวานมีฝนตกนะแต่ไม่นานนะทางเมืองแฝกลำปลายมาศนะคะทักทายพี่ผู้ใหญ่พิชัยปฏิรำด้วยนะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่วรรณากฎมัชชาค่ะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดเช้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะแล้วก็เช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีด้วยนะคะพี่วรรณากฎมาฉับรับฟังอยู่ทางช่องประกาศขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายผู้ใหญ่ประคองสุขค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยพี่พุทธาสว่างศรีค่ะสวัสดียามเช้านะรับฟังข่าวสารเป็นประจำเลยเนาะขอบพระคุณมากเลยนะคะทักทายป้าลำดุลอุตตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะพี่จันดีรวมธรรมค่ะบอกว่าผู้ใหญ่ลำยายเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณผู้ใหญ่ลำยายด้วยนะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่พลตรีไพฉัตรค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่เหมือนสุขล้อมนะคะป้าวันเท้านะคะป้าวันเท้าสำราญใจบอกว่าอากาศในวัดอินเช้าวันนี้เนี่ยเย็นสบายดีนะคะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารำค่ะพี่สนมชินวันนะคะพี่หมวดปานนะคะสวัสดียามเช้านะรับฟังทุกวันเลยจากอำเภอลำปลายมาศนะคะได้รับข่าวสารสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สุนิสาจริตรำค่ะสวัสดีเช้าวันเปิดเทอมนะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยโอ้นับวันรอนะเมื่อไหร่ลูกจะได้ไปโรงเรียน นะคะก็เปิดเทอมกันแล้วนะคะส่งลูกส่งหลานไปเรียนกันตั้งแต่เช้าเนาะทักทายไปยังพี่สนานช่วยรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ที่อำเภอกระสังเนี่ยเมฆครึ้มนะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะทักทายพี่สุวัจนีปรมรำด้วยค่ะเช้านี้นะคะอากาศเย็นสบายดียังคงห่วงใยในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะเกิดขึ้นโดยยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คนนะคะเราป้องกันกันได้ค่ะโดยการตัดตอนวงจรชีวิตของยุงลายเนาะโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายความภาชนะที่มีน้ำขังรอบๆบ้านไม่ให้ยุงมาไข่เราป้องกันกันได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอสมด้วยนะคะก็มาช่วยพี่น้องเราเนาะดูแลสอดส่องดูแลในเรื่องความเป็นอยู่นะคะเพื่อความมีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะด้วยความปรารถนาดีจากอสมเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สมพรนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่ผู้ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะบอกว่าขอแสดงความดีใจกับโรงเรียนพระครูพิทยาคมด้วยที่ไปแข่งกีฬาคาบัดดี้ที่สุราษฎร์ธานีเกมนะได้เหรียญทองแดงนะคะได้ที่3เนาะดีใจกับคณะอาจารย์แล้วก็เด็กๆนะคะที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะทักทายไปยัง
พี่อุทิศวรรณศรีนะคะสวัสดีอำเช้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวท่านใดมีข่าวสารเพิ่มเติมทักทายกันเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคุณผู้ฟังคะก็มีช่วงนี้นะคะก็เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบเนี่ยถึงวันนี้นะคะ18พฤษภาคมต้องแจ้งเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักหน่อยเนาะโดยเฉพาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังจากทางต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยก็จะได้ทราบโดยทั่วกันนะคุณผู้ฟังพี่พนัทบอกว่าถามว่าพี่สากลกับพี่พนัทนี่มาพร้อมกันเขาเป็นสามีภรรยากันนะฟังพร้อมกันนะขอบพระคุณมากเลยนะฟังด้วยกันนะแล้วก็ทักมาด้วยนะทักมากันทีละคนเนี่ยเนาะขอบพระคุณมากเลยนะคะทักทายไปยังคุณแม่จัดไปด้วยนะทักทายเข้ามาเช้าวันนี้นะนะคุณระวังแฟนรายการเรานี่น่ารักจริงๆเลยมาดูกันต่อสักหน่อยช่วงนี้มีฝนตกนะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่บอกกันไปเนาะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการและเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบ้านเราเนี่ยดูแลระมัดระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะอาจจะไม่ใช่ในพื้นที่บ้านเราเนาะแต่ก็มีคุณผู้ฟังจากเนี่ยอย่างหลายจังหวัดที่ติดตามเราฟังกันอยู่นะคะก็จะได้ทราบหรือทั่วกันนะคะซึ่งก็โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะทางนี้เนี่ยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พี่น้องชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยเนาะก็แจ้งกันหน่อยสักหน่อยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลของเราทำงานไม่มีวันหยุดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามข่าวสารก็คงจะได้เห็นกันเนาะในเรื่องของ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้วก็โอ้โหก็กวาดไปไหลคันไหลรถเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกอนุทินนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้วก็กำชับในเรื่องของการเร่งดูแลรักษาเยียวยาเต็มที่ระบุเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดนค่ะซึ่งก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามอาการโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกถึงดินแดงนะคะซึ่งก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเนี่ยพร้อมกับพูดคุยสอบถามอาการจากแพทย์แล้วก็ให้กำลังใจญาติของผู้ป่วยทุกรายโดยย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาในเรื่องของผู้
ประสบเหตุแล้วก็เยียวยาในทุกมิตินะคะทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือแล้วก็การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโอกาสนี้นะคะนายกได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวพร้อมกับระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็ยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนทางกรุงเทพนะคะจะร่วมกันดูแลทางการรักษาพยาบาลแล้วก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็เป็นผู้แทนลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็ติดตามในเรื่องของอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันนะคะก็ในโรงพยาบาลที่ได้มีการรักษาตัวกันอยู่นะคะก็หลายท่านก็ไปทั้งท่านนายกก็ไปนะคะตัวแทนของท่านนายกอย่างท่านรัฐมนตรีต่างๆก็ไปเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการบ้างคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกนะคะคุณผู้ฟังคะหลายพื้นที่นะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าลดภาระครูครั้งใหญ่ค่ะดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูนะคะโอ้ในเรื่องนี้นี่ครูหลายท่านก็คงจะดีใจกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบนะคะโดยการเร่งสร้างปัญหาภาระเร่งแก้ปัญหาภาระครูนะคะภาระงานครูอย่างจริงจังหลังมีการหารือในระดับนโยบายเพื่อที่จะทบทวนโครงการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการในสถานศึกษาหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารค่ะแล้วก็เอกสารค่ะแล้วก็คืนเวลาให้ครูเนี่ยได้กลับไปทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกันหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายแล้วก็แผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อที่จะวางแนวทางลดภาระงานครูนะคะอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะแนวทางสำคัญเลยที่อยู่ระหว่างการผลักดันก็คือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันแล้วก็พัฒนาโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการนะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารแล้วก็การประเมินซ้ำซ้อนและก็ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงการดำเนินการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเวลาให้ครูเนี่ยได้ทุ่มเทกับการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นนะคะพร้อมกับยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้เตรียมนำทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนแล้วก็บูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประเมินที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดภาระงานภาคปฏิบัตินั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูเนี่ยสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือหรือแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของการทำงานของโรงเรียนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการลดภาระครูในระยะยาวด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์นะความปลอดภัยแล้วก็การเยียวยาทั้งครูแล้วก็นักเรียนอย่างครอบคลุมโดยทุกหน่วยงานในสังกัดค่ะอยู่ระหว่างการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการปรับระบบงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับระบบการศึกษาไทยลดภาระที่ไม่จำเป็นของครูแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครูของเรานะคะก็อดใจรอสักนิดหนึ่งเนาะตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐก็พยายามที่จะในผลักดันในเรื่องของการรวบรวมงานต่างๆนะคะให้มันน้อยลงเนาะให้ครูเนี่ยได้มีประสิทธิภาพในการได้ใช้ความรู้ในการที่จะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันเป็นระยะก็แล้วกันนะคะทีนี้มาดูยังคงอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคุณผู้ฟังเนาะมาดูในเรื่องของกยศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะกยศค่ะได้มีการเปิดระบบให้ผู้

0: กู้ยืมเงินรายใหม่เนี่ยยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approved นะคะซึ่งก็ในเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและก็พัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงค่ะผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ซึ่งนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดระบบ Pre-Approved นะคะซึ่งเพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนค่ะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดการทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษค่ะเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดแคลนผู้ขาดโอกาสนะคะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-Approved นะคะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะไปจนถึง13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่1มิถุนาถึง13กรกฎาคม2569นะคะทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะหากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DHL ต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมสามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DHL ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ค่ะจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนนะคะหรือเคยกู้ยืมเงินมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนระดับการศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและเปลี่ยนสถานศึกษาโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าระบบ Pre-Approved นะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่ดำเนินการในระบบเสร็จแล้วนะคะเมื่อผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมให้เข้าระบบ DHL เพื่อดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมต่อไปกยศ.ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมแล้วก็เอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะก็ฝากพี่น้องเราเนาะท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษาของเราที่อยากจะกู้ยืมกยศ.เนี่ยก็ขอให้ศึกษารายละเอียดเนาะอย่างที่เราบอกไปนะคะแล้วก็ดำเนินการนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวย้อนไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะพาไปดูทางสปก.จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหรือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสปก.บุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้มีการมอบสปก.401โฉนดเพื่อการเกษตรแล้วก็มอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็มอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการอบรมให้ความรู้แล้วก็เรื่องสิทธิหน้าที่ของเกษ ษตรกรในเขตของปฏิรูปที่ดินที่พึงยึดถือปฏิบัติแล้วก็มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินนะคะที่ดินในกรณีวัดขอใช้นะคะหนังสือมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมอบโฉนดเพื่อการเกษตรมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานร่วมมอบนะคะให้แก่พี่น้องเกษตรกรนำไปใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตรสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและก็ครอบครัวนะคะโดยได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แก่วัดป่าซับประดู่อำเภอโนนดินแดงจำนวน1แห่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน129ราย135แปลงนะคะแล้วก็มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน54ราย63แปลงมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีจัดแทนตามระเบียบสปกจำนวน59ราย65แปลงมอบสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน5กลุ่ม17รายเป็นจำนวนเงิน 495,000 บาทค่ะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐกัญจนะเกียรติกุลปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 1,297,590 ไร่แล้วก็จัดพื้นที่ได้จัดที่ดินนะคะให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศที่แปลงที่ดินทั้งประเภทที่ดินแปลงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยจำนวน 139,926 แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,042,245 ไร่นะคะโดยในปีงบประมาณ 2,569 นี้สปก.บุรีรัมย์มีแผนดำเนินการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน 1,395ราย 3,040 ไร่นะคะซึ่งก็ได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตขออนุญาตนะคะหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นะคะแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย906รายนะคะเป็น 1,721 ไร่นะคะซึ่งก็มีการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นะคะของสปก401เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอีกจำนวน 6,000 แปลงมีเกษตรกรยื่นคำร้องขอออกโฉนดจำนวน 4,158 แปลงนะคะซึ่งมีการออกโฉนดเพื่อที่จะทำการเกษตรแล้วเนี่ยจำนวน 2,710 แปลงคิดเป็นร้อยละ 45.16 นะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่อาศัยกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน100แปลงดำเนินการแล้ว79แปลงคิดเป็นร้อยละ79นะคะให้สินเชื่อกองทุนให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกจำนวน7,090,000 บาทนะคะจำนวน260รายแล้วก็มอบสินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอีกจำนวน 3,955,000 บาทนะคะอีก129รายนะคะซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสปก.คือสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรนะคะทางด้านของประธานในพิธีการนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรนะที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เน้นย้ำนะคะให้พี่น้องเกษตรกรนำที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณค่าที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือการใช้ดินประกอบอาชีพทำการเกษตรปฏิรูปปฏิบัตินะคะตามระเบียบกฎหมายของสปก.อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็การออกโฉนดในแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างความดีอกดีใจกับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะจะได้มีสิทธิ์ในการทำกินเนาะในพื้นที่นะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี ข้อกังวลบ้างอะไรบ้างนะคะทางรัฐก็พยายามที่จะหาช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องเรานะคะให้การดำเนินการหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรษณีย์จังหวัดผู้นำท้องถิ่นปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนะคะระยะแรกกว่า20คันออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านปล่อยภาระค่าลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำมันแพงทางกระตุ้นรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาชีพรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ผู้ที่ปลูกผักในชุมชนแล้วก็ประกอบการรายย่อยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของนายอุกฤษหงไทยสงฆ์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะพร้อมกับผู้แทนพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่บริเวณสวนสระกลางหมู่บ้านหนองไผ่ตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านค่าน้ำมันและก็ราคาสินค้าราคาต้นทุนผู้ประกอบการนะคะแก่ผู้ประกอบการโดยในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานสองล้อนะคะในระยะจักรยานยนต์สองล้อหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะในระยะแรกมี22คันพร้อมกับมอบสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต้นทุนให้แก่รถพุ่มพวงที่ผ่านการอนุมัตินำไปเพื่อนำไปจำหน่ายควบคู่กับสินค้าที่มีอยู่เดิมเพื่อลดภาระนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อสินค้าในรอบถัดไปด้วยนะคะซึ่งนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะได้กล่าวนะคะว่าในช่วงของอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรามีผู้ประกอบอาชีพรถพุ่มพวงทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและก็รถจักรยานยนต์สองล้อนะคะซึ่งก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกแล้วกว่า80รายแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระยะแรกอีก22รายเป็นรถยนต์3คัน3รายค่ะแล้วก็รถ3ล้อพ่วงข้าง17รายแล้วก็รถจักรยานยนต์2ล้ออีก2รายส่วนผู้สมัครที่เหลือได้ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อพิจารณาในรอบถัดไปนะคะทางนี้เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพซึ่งก็ประกอบไปด้วยการสนับสนุนค่าน้ำมันนะคะผ่านบัตรพรีสการ์ดนะคะหรือว่าท็อปอัพการ์ดโดยรถจักรยานยนต์จะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่250บาทต่อเดือนนะคะหรือ1,000บาทต่อเดือนนะคะรถ3ต่อสัปดาห์250บาทต่อสัปดาห์หรือ1,000บาทต่อเดือนเนาะรถ3ล้อได้รับเงินอุดหนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะจะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์มุงทองนะคะผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายพืชผลไม้แล้วก็พืชผักผลไม้แล้วก็อาหารนะคะในตำบลสะแกโพรงมากกว่า3ปีนะบอกว่าเมื่อก่อนที่น้ำมันยังไม่แพงก็จะเติมเฉลี่ยวันละ100บาทแต่ในช่วงที่น้ำมันแพงขึ้นก็ต้องเติมน้ำมันเกือบ200บาทเพื่อขับขายของนะคะหลังจากรัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยนะคะให้กับผู้ประกอบอาชีพได้มีผู้ประกอบอาชีพเนี่ยได้มีในส่วนของการช่วยเหลือต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการไทยช่วยไทยมาสนับสนุนค่าน้ำมันนะคะราคาสินค้าต้นทุนต่างๆมาช่วยขายเสริมก็มองว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพได้แต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้แก้ปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันให้ลดลงเท่าเดิมแต่หากยังไม่สามารถแก้ได้ก็อยากให้เพิ่มวงเงินอุดหนุนน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็จะช่วยลดภาระได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนของเรานอกที่สะท้อนถึงทางรัฐบาลแต่รัฐบาลก็พยายามหาในเรื่องของมาตรการดีๆหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นอยู่นะคะทีนี้มาดูช่วงนี้40 9นาทีและไปดูเมื่อวานนี้กันบ้างนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนายกเหล่ากาชาดนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังดูก่อนนะเราเริ่มเปิดรูปกันไปนะขออภัยนะคุณผู้ฟังนะรูปก็เยอะนะข่าวก็เยอะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูข่าวก็เลยไม่ได้เปิดรูปเลยขออภัยนะคะเดี๋ยวไปดูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หัวหน้าส่วนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเวลา 13:30 นที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและก็นายอำเภอในนามผู้แทนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่พ่อค้าและก็ประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะโดยเทปบันทึกภาพดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อให้ประชาชนได้รับชมแล้วก็ร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยพร้อมเพรียงกันนะคะก็ฉันก็เชิญชวนน้องเราไปร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งก็ในช่วงวันดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะมีการทำบุญตักบาตรเนาะมีกิจกรรมต่างๆด้วยในแต่ละจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้วันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะช่วงนี้6:51 และนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุยเรื่องนี้สักหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เมื่อวานนี้นี่เห็นกำนันนิสสัตว์นี่ทักมาแล้วนะเรื่องต้นไม้นะล่าสุดนี้นะเรารับแจ้งจากทางด้านของเครือข่ายปราดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังประกาศเตรียมจองกล้าไม้ฟรีมาแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราดบุรีรัมย์ในอำเภอต่างๆนะคะได้มีการเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมรับมอบกล้าไม้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในวันพรุ่งนี้ค่ะ19 พฤษภาคม 2569ที่ศูนย์เรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมนะคะบ้านหนองไผ่ดงตำบลตูนใหญ่อำเภอคูเมืองจัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติโดยได้มีการกำหนดการในการจัดกิจกรรมนะคะหรือว่าในการมอบต้นไม้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ เวลา 9:30 จะมีการเสวนาในหัวข้อสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าผืนดินนะคะผู้ร่วมเสวนาก็จะประกอบไปด้วยพ่อคำเดืองภาษีนายกำหนึ่งเสจริญสิรินะคะพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมนะคะเวลา 10:15 ก็ทำพิธีเปิดแล้วก็ส่งมอบกล้าไม้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งปีงบประมาณ2569กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาทจัดซื้อกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้นนะคะมอบเครื่องมอบให้กับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกับเครือบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่โดยให้พ่อคำหนึ่งภาษีประธานเครือข่ายปราชญ์รับมอบจากนั้นเนี่ยก็จะกระจายกล้าไม้ไปยังศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการแจกต้นไม้ให้ประชาชนฟรีนะคะได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วกล้าไม้ที่แจกก็จะประกอบไปด้วยต้นยางนามะฮอกกานีพะยอมตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยุงกฐินเทพาสังภัยสังมนนะคะเป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังในส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้นั้นนะคะกำหนด ไว้ในห่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะ2569นี้ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่อำเภอต่างๆดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ท่านไหนลงบัญชีเนาะหรือว่าลงชื่อรับเนี่ยให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆท่านก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเพื่อสะดวกในการที่จะมาขนย้ายเนาะซึ่งก็สำหรับเครือข่ายนะคะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ที่จะได้มีการนำไปแจกจ่ายต่อเนี่ยก็จะมีที่แรกเลยนะคะศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตุงใหญ่อำเภอคูเมืองนะคะโทรศัพท์0818765906นะคะ0818765906ค่ะศูนย์ที่2ค่ะไปที่ศูนย์เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยหมู่4ตำบลโคกล่าอำเภอลำปลายมาสโทรศัพท์0801495708ค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเมืองทองนะคะศูนย์ที่3เนี่ยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองอยู่ที่ตำบลชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกนะคะโทรศัพท์0985843075ค่ะศูนย์ที่4ค่ะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าแสงจันบ้านแสงจันนะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันตำบลสนามชัยอำเภอสตึกโทรศัพท์0819664314ค่ะศูนย์ที่5ค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโทร6เหนือตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดโทรศัพท์0823753659นะคะศูนย์ที่6ค่ะศูนย์อุดมศึกษาปะคำนะคะศูนย์อุดมศึกษาปะคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอปะคำศูนย์ที่7ค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกว่านตำบลสนออำเภอนางรองนะคะโทรศัพท์0815488256นะคะ0815488256นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการแจกต้นไม้นะคะก็โทร044611747ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะขอรับกล้าไม้จากศูนย์เรียนรู้ต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แต่ละศูนย์ได้มีการจัดแจกนะคะแจกกล้านะจัดแจกกล้าไม้ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งนะคะคุณผู้ฟังก็โทรมาแจ้งไว้ได้เนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโอ้โห6:57แล้วเร็วจังเลยนะคะคุณผู้ฟังฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ฟังเนาะขออภัยจริงๆเวลาเดินทางมาเร็วจริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วค่ะกับกิจกรรมสานใจสร้างผืนป่านะคะก็ที่เราประชาสัมพันธ์กันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวท่านใดที่อยากจะไปร่วมปลูกต้นไม้นะร่วมกันไปเจอกันนะคะที่สถานที่จัดงานศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมนะคะที่ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ประชาสัมพันธ์กันไปเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา8:30 นะคะไปจนถึงเที่ยงนะคะก็เสร็จสิ้นกิจกรรมเนาะท่านใดที่สนใจก็ไปกันได้นะคะช่วงนี้6:57เดี๋ยวไปดูทาง Facebook ไลฟ์สักหน่อยมีท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้ายรายการนะคะทักทายไปยังกำนันนิสาสิริสำราญค่ะสวัสดียามเช้านะคะช่วงนี้นี่เช้าในลมเย็นนะเปิดหอกระจายข่าวฟังเหมือนเดิมนะคะทุกวันเนี่ยวันนี้มีการประชุมด้วย2ที่นะคะทักทายพี่สุทัศนีค่ะสวัสดียามเช้านะอ๋อผู้ใหญ่สุทัศนีอุดแก้วหมู่6ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสค่ะเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านเราฟังกันทุกวันเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะทักทายไปยังพี่น้องยาวิไลฤทธิ์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายจันกิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่ส่งพาพันธุ์ด้วยเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะคะขอต้นไม้ด้วยเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวเก็บชื่อไว้ให้เนาะเดี๋ยวแจ้งชื่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนไว้ให้นะคะทักทายพี่อมรรัตน์ค่ะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจด้วยนะติดตามรับฟังกันอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราก็หมดเวลาลงแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่าน ทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็วันนี้ดิฉันพิมพ์กาวิรัมย์นะคะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.